0: ขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุนหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินแมลงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: ไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดทดต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยเนี่ยอ๋อโอ้ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันนะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพัน
1: จะแตกหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากอื้อใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ยขอบคุณ
1: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะ

0: ขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนของเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม
2: ่
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ก
1: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
1: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
2: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่า
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้ะ
0: นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
1: หัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหละจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหละสวัสดีค่ะ
3: แ
1: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิระวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม่
3: มันมีเยอะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้ง
0: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
1: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
3: ล
1: ้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
3: เห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋
1: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: พี่เการ
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
3: ไม่ต่าง

0: ของชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
0: ทำเปลือย
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
4: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตมันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่หึ่งจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มนะคะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยนะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: มูนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละข้างแล้วมันนำไม่อร่อย

0: คือถ้าแยกใส่อ่ะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม
1: ่นัว
0: อย่าง
1: เงี้ยเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: จ้ะ
0: หนูก็เคาๆหน่อยเนา
1: ะ
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดจน
0: แกเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: จ้ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไปเลย
0: ผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียกนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใช่ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
2: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตายเลยดีเนี่ยตายตายอย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันอะค่ะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะป่นปลา

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ต้องมาเลย
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พ่อผมอยากกินเค้ก
4: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
5: ันได้สิเฮ้ยตัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
4: ไม่เจอเลยครับพ่อ
6: ไม่เจอครับพ่อ
5: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
7: ต้องคืนสิ
8: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
9: ก็พันหนึ่ง
10: ความถูกต้องเสร็จเราเก็บได้ก็ต้องใช้ความถูกต้อง
7: เราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
5: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยคุม

0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
1: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดี

0: อย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
1: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
2: น่ะนายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
0: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
3: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
4: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
0: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
2: ข้าขอโทษนายหญิง
5: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
3: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
0: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
4: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
0: ถูกต้อง
3: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
5: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน
1: เฮ้ย
0: ส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
3: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
1: ้ฮะ
4: แย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
3: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทาง
5: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
4: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
4: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
3: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
5: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
5: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
2: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
5: ขอโทษข
2: ้
5: าแค
2: ่
5: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
2: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
4: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
5: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ1ความเกิดขึ้น

0: ฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอ๊หลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
2: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอบไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะอร่อยมากเลยคัพเค้กนางหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอ้ายงู
3: ช่วย
5: เฮ้ยเข็มทอง
3: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าว

ั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้5เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน6นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูพิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลงแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รสอ.112แน่เลย

0: ุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหน

0: เลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
1: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยางชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
0: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้พิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอางี้
2: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
1: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานองค์การอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จ และให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
1: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบ

เราไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ส่วนอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: คนตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของนับหนึ่งเองทั้งสามคนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
0: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
3: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับหนึ่งได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
0: เศษหนึ่งส่วน4
3: แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
0: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
3: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
0: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
3: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
0: การลบ
3: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
0: คำตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
3: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับ1ได้ ข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
9: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
6: ได้สิภูผา
9: ขอบคุณนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายๆท่านรับไปก็หมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นน่ะเหมือนหมาใส่จาเรด้านะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีนึงที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูบไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือเนี่ยนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อน

สำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยาเนี่ยมันก็ได้กระจายตัวนะครับโอเคนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับชั่วโมงนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะยังอยู่ในหน่วยที่5กราฟของฟังก์ชันกำลัง2กับหัวข้อเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในวันนี้กันนะครับครูอยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fxเท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรืออยู่ในรูปแบบของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0คือฟังก์ชันชนิดใดครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรือสมการคือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c คือฟังก์ชันชนิดใดครับนักเรียนสามารถตอบได้นะครับ
3: คือฟังก์ชันกำลัง2ค่ะ
2: ถูกต้องนะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับก็คือฟังก์ชันกำลัง2นะครับต่อไปนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นี้เป็นกราฟอะไรครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
4: เป็นพาราโบลาครับ
2: ถูกต้องนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2เป็นพาราโบลาครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับเป็นพาราโบลานะครับต่อไปนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2ก็คือสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการอะไรครับ
4: สมการพาราโบลาครับ
2: ถูกต้องนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2นะครับเราจะเรียกว่าสมการของพาราโบลาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาสมการพาราโบลาไปวาดกราฟ

0: าร์ตนะครับก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับณตอนนี้เรารู้แล้วว่าสมการที่อยู่ของฟังก์ชันกำลัง2เป็นสมการพาราโบลาแล้วมันจะมีหลักการในการวาดกราฟอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับครูอยากถามว่าถ้าเกิดว่าสมการพาราโบลากำหนดด้วยสมการที่แตกต่างกันลักษณะของพาราโบลาจะแตกน่าจะคิดว่าจะแตกต่างกันไหมครับเนี่ยจากสมการทั้งหมด5สมการนี้คิดว่าเวลาเราวาดกราฟกราฟจะแตกต่างกันไหมครับถูกต้องครับกราฟก็จะต้องแตกต่างกันนะครับซึ่งหลักการในการวาดกราฟนะครับเราจะพิจารณาจากนักเรียนว่าคิดว่าพิจารณาจากอะไรบ้างครับคิดว่าเนี่ยสมการของเราอ่ะจะมีทั้ง y x แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้กราฟของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันครับก็คือค่าของสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับตัวแปรนะครับเพราะว่าทุกสมการเนี่ยจะมีตัวแปรเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นเราขอพิจารณาสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับสังเกตว่าในสมการของเรา x กับ y เป็นตัวแปรและจะมีค่าคงที่อยู่ถึง3ค่านะครับก็คือค่าของ a b และค่า c นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าสมการกำลัง2อะไรห้ามเป็น0นะครับa ต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้า a เป็น0จะกลายเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า a ไม่เป็น0 b กับ c เป็น0b เป็น0 c เป็น0ปุ๊บสมการของเราจะเหลือแค่อะไรนะครับ y เท่ากับ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับครูขอเริ่มจากพาราโบลาง่ายๆก่อนนะครับก็คือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจกราฟของy เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับโดยในใบกิจกรรมของครูนะครับจะแบ่งแบบฝึกหัดออกเป็น3ตอนนะครับโดยเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนพิจารณาตอนที่1ก่อนนะครับตอนที่1นะครับครูจะพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ1ก่อนนะครับตอนนี้ a เป็น1นะครับถ้าเกิดว่าเราศึกษาการเขียนกราฟนะครับของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เป็น1นะครับถ้า a เป็น1 y เท่ากับ ax ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับx ยกกำลัง2ได้นะครับเราไม่ต้องเขียน a นะครับถ้า a เป็น1นะส่วนใหญ่เราจะไม่เลข1ไว้หน้าตัวแปรที่กำลัง2นะครับดังนั้นเราจะสนใจกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2หลักในการเขียนกราฟคืออะไรครับคิดอะไรไม่ออกเราเริ่มต้นจากการลองแทนค่าเข้าไปนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับนักเรียนลองแทนค่า0ลบ1 1ไปก่อนนะครับและนี่คือครูขอขยายค่าอื่นๆมามีใครสามารถเติมตารางให้ครูได้ไหมครับเดี๋ยวครูขอลองยกตัวอย่างบางค่าก่อนนะครับครูเริ่มต้นที่0 x เป็น0 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y คือ x ยกกำลัง2 0ยกกำลัง2ได้0นะครับเอาเป็น1บ้างครูยังไม่เอาทศนิยมเดี๋ยวมันคิดยากนะครับx เป็น1 x ยกกำลัง2หรือ y ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1นะครับแล้วถ้าเป็นลบ1ล่ะลบ1ยกกำลัง2ก็คือ1นะครับไม่ใช่ลบ1แล้วนะครับโอเคนะเอาค่าที่เป็นจำนวนเต็มก่อน x เป็น2 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ4นะครับแล้ว x เป็นลบ2ล่ะก็4เหมือนกันสังเกตว่าจำนวนที่ตรงข้ามกันเป็นไงครับค่าจะเท่ากันอย่างลบ1กับ1เวลายกกำลัง2ก็ได้1ทั้งคู่นะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนอีกรอบหนึ่งลบ 2.5 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ 6.2 ถูกต้องนะครับกลายเป็น 6 2.25 นะครับในทำนองเดียวกัน 2.5 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับก็ 6.25 เหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเติมตารางที่เหลือให้เต็มนะครับ 0.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 0.25 นะครับ 1.2 ยกกำลัง2กลายเป็น 1.44 นะครับคุณลืม 0.8 0.8 ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับ 0.64 และจำนวนสุดท้าย 1.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 2.25 นะครับนักเรียนเติมข้อมูลนี้ลงไปในตารางนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเติมพร้อมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับนักเรียนลองสังเกตกราฟที่ครูลงจุดให้นะครับนักเรียนสังเกตว่าเราจะได้คู่อันดับที่เกี่ยวข้องกับตารางนะครับเป็นดังนี้นะครับเป็นคู่อันดับอะไรครับลบ 2.5 กับ 6.25 คู่อันดับลบ 2.4 คู่อันดับลบ 1.1 คู่อันดับ 0.0 คู่อันดับ 0.5 0.25 แล้วก็คู่อันดับที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับมาเขียนกราฟนะครับนักเรียนสังเกตว่าเมื่อเขียนกราฟจะได้ลักษณะเป็นดังนี้ใช่ไหมครับโอเคนะแต่นักเรียนคิดว่าระหว่าง1กับ 1.2 มีจำนวนอื่นอยู่ไหมครับเป็นได้นะครับซึ่งกราฟของเราไม่ได้จบแค่ตัวอย่างในตารางนี้ 3x ของเรานะครับเป็นจำนวนจริงใดๆเลยสามารถเป็นได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นในการเขียนกราฟนะครับนั่นเรียกว่าแนวโน้มของกราฟเป็นยังไงครับก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับโอเคนะถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นว่ากราฟที่ได้เป็นเพียงจุดบางจุดใช่ไหมครับแต่ค่า x ของเราที่กำหนดในตารางเป็นเพียงค่าบางค่าที่เลือกมานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแทนค่า x เข้าไปในสมการ y เท่ากับ x กำลัง2ด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับเพื่อหาค่า y นะครับจุดทั้งหมดที่เกิดจากคู่อันดับ x y นี้นะครับที่สอดคล้องกับสมการจะเรียงกันเป็นเส้นโค้งเรียบนะครับเป็นกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ซึ่งจะมีรูปเป็นแบบดังนี้นะครับโอเคนะเนี่ยจากจุดที่เราลงนะครับครูลากเส้นเชื่อมจะได้กราฟเป็นดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคำถามนะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามกับครูได้นะครับเริ่มต้นนะครับจากสมการของเรานะครับเราจากสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับครูนำไปพลอตกราฟนะครับให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากกราฟที่กำหนดให้นะครับข้อที่1กราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีคนตอบนะครับจ๋าเชิญครับกราฟ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เมื่อ a เป็น1เป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับ
1: เป็นพาราโบลาหงายครับ
0: ถูกต้องนะครับกราฟนี้นะครับเป็นพาราโบลาหงายนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนคิดว่าถ้า x เป็น3แล้วค่า y จะมีค่าเท่าไหร่ครับในสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ถ้า x เป็น3ได้ค่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: y จะเท่ากับ9ค่ะ
0: เมื่อ x เป็น3นะครับจะได้ค่า y เท่ากับ9นะครับก็คือนำ3ไปยกกำลัง2นะครับซึ่งจะได้9นะครับแล้วถ้า x เป็นลบ3ล่ะครับ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นอะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
2: เท่ากับ9
0: ถูกต้องนะครับเมื่อ x เป็นลบ3นะครับได้ค่า y เท่ากับ9เหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทำไปพร้อมกับครูนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับแล้วถ้า y เป็น4อันนี้ถามกลับนะครับ y เป็น4ดูจากกราฟของครูนะครับ y เป็น4ได้ค่า x เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนสามารถตอบได้นะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x เป็นอะไรบ้างเชิญครับ
2: 2หรือลบ2ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x กี่ค่านะครับ

0: ครับ2ค่าคือลบ2และก็2นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่5นะครับเดี๋ยวก่อนข้อที่5สำหรับเรื่องของฟังก์ชันนะครับ x สังเกตว่าข้อ2กับข้อ3นะครับจะถามว่า x 1ค่าให้ y กี่ค่าใช่ไหมครับซึ่งเราพบว่า x 1ค่าเนี่ยต่างให้ y ได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับแต่ข้อ4นะครับค่า y 1ค่ามาจากค่า x กี่ค่าครับ2ค่าค่า y ไม่จำเป็นจะต้องมาจากค่า x เพียงค่าเดียวนะครับอันนี้สำหรับฟังก์ชันนะครับแต่ค่า x จะต้องให้ค่า y เพียงแค่1ค่าเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่5นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับเป็นรูปสมมาตรหรือไม่นะครับถ้าเป็นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรสำหรับความหมายของคำว่าสมมาตรคือถ้าเกิดว่าเราพับครึ่งจะทับกันได้สนิทนะครับนักเรียนคิดว่ารูปนี้เป็นรูปสมมาตรหรือไม่สามารถพับครึ่งได้หรือไม่หรือถ้าเป็นรูปสมมาตรคิดว่ามีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับสมมาตรกันไหมครับภาพนี
1: ้สมมาตรกันค่ะโดยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสังเกตว่ากราฟของข้อนี้นะครับค่อนข้างจะสมมาตรกันนะครับสมมาตรกันโดยใช้แกนอะไรเป็นแกนสมมาตรครับนะครับจะสมมาตรแกน y นะครับเนี่ยเมื่อ x เป็นลบ2นะครับได้ค่า x เป็นลบ2ได้ y เป็น4และเมื่อ x เป็น2ได้ y เป็น4ซึ่งห่างจากแกน y เท่ากันนะครับในทํานองเดียวกันเมื่อ x เป็น3นะครับได้ค่า y เป็นอะไรนะครับ x เป็น3ได้ค่า y เป็น9 x เป็นลบ3ก็ได้ค่า y เป็น9สังเกตว่าแกน y นะครับจะเป็นแกนที่แบ่งค่า x 2ฝั่งที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับสังเกตว่าข้อนี้นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เป็นรูปสมมาตรโดยมีเส้นตรง x เท่ากับ0เส้นตรง x เท่ากับ0ก็คือแกน y นะครับเป็นแกนสมมาตรนะครับนักเรียนลองสังเกตข้อ4กับข้อ5ดีนะครับสังเกตว่า y 1ค่าเนี่ยมาจากค่า2ค่าที่มีความตรงกันข้ามกันนะครับโดยทำให้กราฟของเรานะครับสมมาตรตามค่านี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่6แล้วนะครับนักเรียนสังเกตว่าถ้าค่า x ในฝั่งที่เป็น x เป็นบวกนะครับ x มากกว่า0ถ้าเกิดว่าค่า x มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าของ y ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ x เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไปทางขวาเรื่อยๆค่า y ของเราเป็นยังไงครับค่า y ก็จะเป็นถูกต้องนะครับเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรง x เป็น0 x เป็น0 x เป็น0ได้ค่า y เป็นอะไรครับถูกต้องครับเมื่อ x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้า x น้อยกว่า0 x น้อยกว่า0หมายความว่าอะไรครับ x เป็นจำนวนลบใช่ไหมครับหมายความว่าค่า x น้อยลงเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า y เปลี่ยนแปลงยังไงครับอันนี้ x ลดแต่ค่า y เป็นไงครับค่า y ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับจากความสัมพันธ์ตามนี้นะครับข้อ6นะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นถ้า x มากกว่า0นะครับแต่ตรง x เป็น0ได้ค่า y เป็น0และถ้าเกิดว่า x น้อยลงเรื่อยๆค่า y เป็นค่า y กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าตรงจุดที่ x เป็น0และ y เป็น0นี้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า y ใช่มั้ยครับเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างค่าที่เพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคนะเราจะเรียกจุดตรงนี้นะครับว่าจุดยอดนะครับหรือจุดต่ำสุดใช่ไหมครับโอเคนะครับมาดังนั้นค่าต่ำสุดของ y นะครับเป็นเท่าไรและได้มาจาก x เท่าไรนะครับในกราฟนี้ค่า y อะไรเป็นค่าต่ำสุดครับ y เป็น0ซึ่ง y เป็น0มาจาก x เท่ากับเท่าไรครับใช่ครับดังนั้นค่าต่ำสุดของ y เป็น0นะครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับมา ดังนั้นกราฟนี้นะครับนักเรียนคิดว่ามีค่าสูงสุดของ y หรือไม่ครับมีค่าสูงสุดไหมไม่มีเพราะว่าเป็นแค่กราฟของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับกราฟลักษณะนี้นะครับจะไม่มีค่าสูงสุดเพราะว่าค่า y เป็นยังไงครับค่า y เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอ่ะนักเรียนสังเกตนะครับกราฟเป็นพาราโบลาหงายเมื่อเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดนะครับซึ่งจุดต่ำสุดของเราคือจุด00แต่มีจุดสูงสุดไหมครับไม่มีจุดสูงสุดนะครับณตอนนี้นะครับสำหรับสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เราพอจะได้แนวคิดอะไรบางอย่างแล้วนะครับทีนี้ครูอยากจะลองเปลี่ยนแปลงค่า a ดูบ้างค่า a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2ใช่ไหมครับอ่ะครูอยากจะให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปในตารางให้สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางเติมข้อมูลในตารางเสร็จยังครับเราจะมาเติมตารางให้สมบูรณ์พร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ก่อนเมื่อ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ18นะครับต่อไปเป็น8แล้วก็2แล้วก็เป็น0แล้วก็เป็น2แล้วก็8แล้วก็18นะครับสังเกตว่าค่า y ของเรานะครับค่อยๆลดลงมาใช่ไหมครับไปอยู่ที่0แล้วก็เป็นไงครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับดังนั้นจุดตรง0เนี่ยจะเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับต่อไปในทำนองเดียวกันสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2เริ่มต้นก็คือเลขได้อะไรครับได้เป็น 4.5 นะครับหรือบางคนคิดส่วนได้เท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ9ส่วน2นะครับนักเรียนสามารถตอบค่าใดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เขียนกราฟสะดวกนะครับครูแนะนำทำเป็นทศนิยมจะพิจารณากราฟง่ายกว่านะครับต่อไป x เป็นลบ2ได้ค่า y เป็น2นะครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ 0.5

0.5 นะครับอ่ะต่อจาก 0.5 ก็จะเป็น0อุ๊ยนักอีกว่าแนวโน้มเดียวกันไหมครับแนวโน้มเดียวกันก็คือเป็น 0.5 2และก็ 4.5 นะครับอ่ะมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับที่เรามีทั้งหมดนะครับไปวาดกราฟในแกนคู่เดียวกันนะครับจะได้กราฟเป็นลักษณะอย่างไรนะครับครูจะให้นักเรียนลองวาดลงไปในกราฟที่ครูกำหนดให้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถวาดพร้อมกันได้เลยนะครับ

ตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มวาดกราฟเสร็จแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังวาดกราฟไม่ได้นะครับครูมีตัวอย่างกราฟให้ดูนะครับหลังจากที่เรานำข้อมูลไปวาดกราฟนะครับกราฟของเราจะมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับกราฟสีชมพูนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2และกราฟสีเขียวนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน 2x ยกกำลัง 2ครับนักเรียนสังเกตค่าa ที่เปลี่ยนแปลงไหมครับว่านักเรียนคิดว่าค่า a เนี่ยส่งผลอะไรกับลักษณะของกราฟครับยิ่งมากเป็นไงครับ a ยิ่งมากกราฟยิ่งแคบใช่ไหมครับแต่ a ยิ่งน้อยกราฟยิ่งกว้างใช่ไหมครับโอเคนะครับมาจากกราฟนะครับต่อไปเราจะมาตอบคำถามร่วมกันนะครับนักเรียนครับเริ่มต้นนะครับข้อที่1 นักเรียนสังเกตกราฟทั้ง3นะครับกราฟทั้ง3นี้มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรก็คือแกนที่แบ่งครึ่งกราฟนะครับที่ทำให้กราฟของเราสามารถพับกันได้และทับกันสนิทนะครับก็คือแกน y นะครับซึ่งแกน y ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ0นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่2นะครับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของแต่ละกราฟนะครับคือจุดใดนะครับและค่าต่ำสุดคือค่าใดครับจุดต่ำสุดของทั้งกราฟนะครับเป็นกราฟหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดคือจุดเดียวกันไหมครับจุดเดียวกันคือจุด0 0นะครับโอเคนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับก็คือกราฟสีชมพูนะครับจุดต่ำสุดก็คือจุด0 0และค่าต่ำสุดก็คือ0ในทำนองเดียวกันกับทั้ง3กราฟนะครับทั้ง3กราฟนี้ก็คือมีจุดต่ำสุดร่วมกันก็คือจุด0 0และค่าที่ต่ำสุดนะครับก็คือค่า0นะครับในระหว่างที่นักเรียนปลายทางร่วมกันจดอยู่นะครับสำหรับพาราโบลานะครับหลักการที่เราจะเน้นนะครับอันนี้คือขอเป็นทริคที่แบบว่าเวลาเราเจอโจทย์พาราโบลานะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาดังนี้นะครับ1ก็คือกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํา2คือกราฟของเรามีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่จุดใดและ3นะครับก็คือมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับหลักๆของพาราโบลาก็คือจะมีประมาณนี้ครับก็คือ1คือเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํานะครับ2คือจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดคือจุดใดและ3คือแกนสมมาตรคือแกนใดนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลเหล่านี้ครบยังครับครบแล้วนะครับก็คือเรารู้ว่าเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดและมีแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ0หรือแกน y นะครับนักเรียนจดทันไหมครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับไปที่ข้อ3ของเรานะครับกราฟทั้ง3ของเรานะครับจะบานน้อยหรือบานมากขึ้นอยู่กับค่าใดครับแล้วก็มีวิธีการสังเกตอย่างไรครับกราฟบานน้อยบานมากดูจากค่าของ a นะครับก็คือถ้า a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้า a มากกราฟจะบานน้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่3ทีนี้นะครับครูอยากจะเปลี่ยนสมการจากที่สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2เป็นจำนวนบวกนะครับครูขอเปลี่ยนสมการเป็นจำนวนลบบ้างนะครับมานักเรียนคิดว่าจะได้ผลจะเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ครับคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างน่าจะแตกต่างนะครับครูเริ่มต้นที่ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2ก่อน y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2หมายความว่านำค่า x ไปทำอะไรก่อนครับไปยกกำลัง2ก่อนแล้วค่อยคูณกับเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้านะครับห้ามเอาลบไปคูณกับ x ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2นะครับไม่งั้นจะผิดนะครับมาเริ่มต้นนะครับครูเริ่มต้นที่0ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่0จังง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่0 x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับต่อไปเป็น1 x เป็น1 1ยกกำลัง2กลายเป็น1แต่คูณกับลบเลยกลายเป็นลบ1นะครับต่อไปถ้า x เป็นลบ1เอาลบ1ไปยกกำลัง2ก่อนลบ1ยกกำลัง2กลายเป็น
1และ1คูณกับเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1นะครับโอเคนะอ่ะพอเห็นแนวโน้มยังถ้า x เป็น2 2ยกกำลัง2กลายเป็น4แต่ติดลบนะครับกลายเป็นลบ4ทำนองเดียวกันนะครับ3ก็จะกลายเป็นลบ9นะครับอ่ะทำนองเดียวกันนะครับฝั่งที่ x เป็นลบบ้างตรงจำนวนนี้ก็จะเป็นลบ4และก็เป็นลบ9นะครับเริ่มเห็นความแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ยังครับอ่ะทีนี้ลองดู y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บ้าง x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับอ่ะ x เป็น1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับจะกลายเป็นเหมือนกับเอาค่าตรงนี้มาคูณ2อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับกลายเป็นลบ2อันนี้ก็เป็นลบ2นะครับ x เป็น2 y ก็คือลบ8นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ8ด้วยเหมือนกันนะครับ x เป็น3ได้ y เป็นลบ18นะครับและตรงนี้ก็คือลบ18เช่นเดียวกันนะครับมันเสมือนกับเอาค่าในตารางในแถวที่1นะครับมาคูณ2เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะในทำนองเดียวกันถ้า y เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2ก็เหมือนกับนำค่าในแถวที่2นะครับมาหารด้วย2เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบ 4.5 ลบ2ลบ 0.5 0ลบ 0.5 ลบ2และก็ลบ 4.5 นะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องคิดเลขแทนค่าใหม่ทุกค่านะครับสามารถคูณด้วย2

ับหารด้วย2เข้าไปทั้งแถวที่1ได้เลยนะครับโอเคนะในระหว่างที่นักเรียนที่จดตารางเสร็จแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนวาดกราฟในข้อถัดไปนะครับวาดกราฟทั้ง3กราฟในแกนเดียวกันนะครับอันนี้คือครูทำให้แล้วครับนี่จากข้อมูลในตารางนะครับนักเรียนวาดกราฟทั้ง3ลงไปในแกนเดียวกันนะครับและสามารถตอบคำถามรอได้เลยนะครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนหลายคนเริ่มวาดกราฟแล้วนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนปลายทางร่วมตรวจสอบกราฟพร้อมกันนะครับว่าได้กราฟเหมือนกับคุณครูและนักเรียนห้องออกอากาศหรือเปล่านะครับเริ่มต้นนะครับจากข้อมูลของเราถ้าเกิดว่าเรานำมาวาดกราฟนะครับจะได้กราฟลักษณะดังนี้นะครับดังรูปที่นักเรียนเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับอ่ะข้อ1 นะครับกราฟทั้ง3เป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายครับเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับแล้วทั้ง3นี้นะครับสมมาตรหรือไม่ครับถ้าสมมาตรมีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับเหมือนเดิมครับก็คือกราฟทั้ง3นี่ครับเป็นรูปสมมาตรและมีแกน y นะครับหรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับสังเกตว่าถ้าค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ x ที่มากกว่า0นะครับเมื่อ x มากขึ้นเรื่อยๆค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ y จะค่อยๆลดลงนะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นนะครับจาก0นะถ้า x มากกว่า0 x ยิ่งมาก y ยิ่งน้อยนะครับดังนั้นนะครับค่า y จะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับ x เป็น0 x เป็น0ได้ y เป็นอะไรครับนะครับดังนั้นถ้า x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับx เป็น0ได้ y เป็น0 x เป็นบวกค่า y จะลดนะครับต่อไปแล้วถ้า x น้อยกว่า0ล่ะค่า y เป็นไงครับค่า y ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนื่องจากว่าเป็นพาราโบลาคว่ำพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดไหมครับมีจุดสูงสุดก็คืออะไรครับจุดสูงสุดก็คือจุด00นะครับข้อที่6นะครับจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าสูงสุดของ y ในสมการเป็นเท่าใดนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากกราฟของสมการ y เท่ากับ -2 x ยกกำลัง2จุดสูงสุดของกราฟของสมการนี้ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดหรือค่าของฟังก์ชันที่สูงที่สุดนะครับก็คือเป็น0นะครับต่อไปจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับ -x ยกกำลัง2ก็คือจุด00เหมือนกันและมีค่าสูงสุดของ y เป็น0เช่นเดียวกันนะครับและในทำนองเดียวกันจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับ -1/2 x ยกกำลัง2ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดของ y หรือค่าสูงสุดของฟังก์ชันเป็น0เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับค่าสูงสุดของ y ได้มาจากค่าใดครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับแล้วค่าต่ำสุดมีหรือไม่มีครับข้อนี้ไม่มีเพราะว่าค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y ลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะไม่มีค่าต่ำสุดนะครับดังนั้นกราฟทั้ง3เนี่ยจะบานมากหรือบานน้อยขึ้นอยู่กับอะไรครับค่า a นะครับแต่เนื่องจากว่า a เป็นครับ

ค่า a มีค่ามากกราฟก็จะบานมาก a มีค่าน้อยก็จะบานน้อยนะครับแต่สังเกตว่าค่า a ของเรานะครับสัมประสิทธิ์หน้า a ติดลบหรือเป็นบวกครับติดลบนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิธีการพิจารณาที่เพิ่มเติมนะครับดังนั้นสรุปจากการทำกิจกรรมจากที่ครูบอกไปว่าเวลาเราเจอพาราโบลานะครับเราจะพิจารณาอยู่กี่ค่าได้พิจารณาอยู่กี่อย่างนะครับก็คือพิจารณาอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกคือพิจารณาว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงาย2พิจารณาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดและ3ก็คือพิจารณาว่ามีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับเริ่มต้นนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับกราฟจะเป็นพาราโบลาที่มีรูปสมมาตรโดยมีเส้นอะไรเป็นแกนสมมาตรครับก็มีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับอ่ะเราจะพิจารณาค่า a 2ค่านะครับเนื่องจาก a ไม่เท่ากับ0ดังนั้น a จะเป็นได้2แบบก็คือ a มากกว่า0หรือ a น้อยกว่า0ถ้า a เป็นบวก a มากกว่า0กราฟจะเป็นยังไงครับกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับ a มากกว่า0กราฟเป็นพาราโบลาหงายมีจุดอะไรครับมีจุดถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็จะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนะครับ a เป็นบวกพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้า a เป็นลบกราฟเป็นพาราโบลาแบบไหนครับ a เป็นลบกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับอันนี้เรียนอย่าลืมจดเข้าไปนะครับแต่ค่าความบานของพาราโบลาจะพิจารณาอยู่กับค่าของ a นะครับเราไม่รู้ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบนะครับแบบกรณีก่อนหน้าดังนั้นเราจะพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของ a นะครับไม่ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบนะครับเอามาใส่ค่าสัมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าค่าสัมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยลงเรื่อยๆค่าสัมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟก็จะยิ่งบานมากขึ้นนะครับแต่ทำนองเดียวกันถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากขึ้นกราฟก็จะบานน้อยลงนะครับบานน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่ะและจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟอยู่ที่จุดอะไรครับอยู่ที่จุด0 0นะครับและค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดก็จะคือเท่ากับ0นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของพาราโบลาที่ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าค่า a ส่งผลอะไรกับพาราโบลาบ้างครับอันดับแรกก็คือ a ส่งผลว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายเป็นไงครับจะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับโอเคนะนอกจากนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ a นะครับจะบ่งบอกค่าความบานของพาราโบลายิ่งค่าสมบูรณ์ของ a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากกราฟจะบานน้อยนะครับโอเคนะและจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับของกราฟจะอยู่ที่จุด0 0นะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3นะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองพิจารณาเป็นการบ้านนะครับและเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดนี้นะครับในต้นคาบของชั่วโมงถัดไปนะครับ

0: เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือกราฟเป็นยังไงครับเป็นรูปของพาราโบลามีแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้า a มากกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดถ้า a น้อยกว่า0จะเป็นพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับกราฟจะบานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของ a นะครับค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยกราฟก็จะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่ามากกราฟก็จะบานน้อยนะครับและจุดต่ำสุดจุดสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด00นะครับโอเคนะจบแล้วนะครับสำหรับกราฟของสมการพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับสังเกตว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีค่า k เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าค่า k ที่เพิ่มขึ้นมานี้จะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาอย่างไรนะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึกหัดที่4นะครับกราฟของy เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะ

ไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสถานกินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง TV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชม

หน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะนำรายงานจากชั่วโมงที่ผ่านมามาเรียบเรียงนะคะโดยที่วันนี้เด็กๆจะได้เห็นองค์ประกอบรวมของรายงานเชิงวิชาการและรวมไปถึงการตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งเล่มนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางคะวันนี้อยากให้เด็กๆเตรียมรายงานที่นักเรียนได้ทำมาทั้งฉบับนะคะเพื่อจะมาประชุมและจัดทำให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้เด็กๆคะมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรเพื่อให้รายงานเราเสร็จสมบูรณ์มากขึ้นเดี๋ยวไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรา3ข้อเหมือนเดิมในภาคทฤษฎีนะคะ1นักเรียนจะต้องระบุองค์ประกอบของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้ถูกต้อง2นักเรียนจะได้เขียนรายงานแต่ละองค์ประกอบได้ถูกต้องและต้องเป็นยังไงสัมพันธ์กันนะคะและ3คือเขียนรายงานเชิงวิชาการด้วยความละเอียดรอบคอบนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะไม่ได้อยู่ในขั้นตอนสืบค้นอีกต่อไปเพราะเรามีเวลาในการสืบค้นมาแล้ว2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้จะเป็นการนำข้อมูลที่หนูสืบค้นทั้งหมดนั้นมาจัดอยู่ในองค์ประกอบนะคะโดยให้ถูกองค์ประกอบทั้งหมดแต่ก่อนอื่นขอสำรวจหน่อยนะคะด้วยคำถามชวนคิดต่อไปนี้เป็นการสะท้อนการทำงานครูขอถามหนูว่านักเรียนพบปัญหาและอุปสรรคใดในการทำงานและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนลองพูดคุยกันแล้วนำเสนอคุณครูนะคะลองดูสิกลุ่มเราเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วเรามีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวคุณครูขอสอบถามเรียงเป็น1 2 3 4 5ไปเลยนะคะลองพูดคุยกันนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะวันนี้คุณครูอยากถามนักเรียนว่านักเรียนพบอุปสรรคใดในการดำเนินงานบ้างอยากให้คุณครูปลายทางลองสำรวจนะคะและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะเป็นไงบ้างได้คำตอบยังขอสอบถามกลุ่มที่1ค่ะ1คนรายงานเลยค่ะ
3: ปัญหาและอุปสรรคนะครับก็คือมีคำฟุ่มเฟือยเยอะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือตัดคำฟุ่มเฟือยออกครับ
2: เราสามารถตรวจสอบได้แล้วใช่ไหมว่าคำไหนฟุ่มเฟือย
3: ได้แล้วครับ
2: เก่งมากค่ะไปที่กลุ่ม2ค่ะ
4: ค่ะในปัญหาของกลุ่มหนูนะคะจะเป็นในเรื่องของแหล่งข้อมูลค่ะเนื่องจากมีแหล่งข้อมูลหลากหลายค่ะแล้วแหล่งข้อมูลหลายๆที่เนี่ยข้อมูลไม่ตรงกัน
2: ค่ะ
4: ก็เลยจะวิธีแก้ปัญหาของพวกหนูก็คือก็เลยหาแหล่งข้อมูลหลายที่ค่ะแล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันค่ะ
2: แล้วหนูจะเลือกข้อมูลชุดไหนคะเวลาแก้ปัญหา
4: จะเลือกข้อมูลที่มีชื่อผู้เขียน

0: เห็นชัดเจนค่ะแล้วก็อาจจะมีการยืนยันเหมือนถ้าหากเป็นคำศัพท์อะค่ะก็อาจจะดูคำแปลจากพจนานุกรมค่ะ
1: เก่งมากหาข้อมูลหลายแหล่งนี่เองขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่ม3ค่ะ
2: ปัญหาและอุปสรรคที่กลุ่มผมพบนะครับก็คือข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็คำศัพท์ที่ไม่ตรงกับการนำมาใช้ในประเทศไทยครับก็เลยแก้ปัญหาโดยการหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจากหลายๆแหล่ง
1: ของผมเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการนำคำศัพท์ภาษาจีนโดยตรงมาใช้ถูกต้องไหมดังนั้นหนูต้องเลือกคำยืมภาษาจีนในภาษาไทยอาจจะลองเปลี่ยนคำสืบค้นดูนะคะ
2: ค่ะ
1: ต่อไปกลุ่ม4ค่ะลูก
3: อุปสรรคที่กลุ่มผมเจอนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนี่ครับมันค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเกี่ยวกับบล็อกซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็ไม่มีความน่าเชื่อถือมากครับวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือจะพยายามหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือโดยการมีเป็นชื่อโรงเรียนหรือว่าชื่อมหาลัยหรือว่าผู้ที่น่าเชื่อถือทางภาษาครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ2 3 4นะคะต่อไปมาดูกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ว่าไงดีคะ
4: คือเวลาทำงานไม่ตรงกันครับแล้วก็คำศัพท์ยังไม่เป็นทางการพอแล้วก็มีคำฟุ่มเฟือยเยอะครับ
1: ในเรื่องการเรียบเรียงใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับ
1: ก็
4: จะเรียบเรียงให้ดี
1: แล้วหนูแก้ไขยังไงคะ
4: ก็จะตรวจสอบแล้วก็เรียบเรียงให้ดีครับ
1: ครูอยากทราบในเรื่องของกระบวนการทำงานด้วยหนูแก้ไขยังไงเมื่อเวลาเรียนไม่เวลาว่างของแต่ละคนไม่ตรงกันได้มีการจัดสรรเวลาใหม่ไหมหรือว่าแก้ไขยังไงบ้าง
4: นัดเวลาหาเวลาว่างมา
1: หาเวลาว่างแล้วหาได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
1: ได้แล้วตอนนี้ปัญหานั้นหมดไปหรือยัง
4: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วนะคะแน่ใจนะ
4: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันนะคะคราวนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของกระบวนการทำงานนะคะรวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าเด็กรุ่นเราอะค่ะเราจะเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแบบหลากหลายมากทีเดียวดังนั้นอยู่ที่ว่าเรามีทักษะในการสืบค้นในการคัดเลือกสารมากน้อยขนาดไหนจากที่นักเรียนบอกวิธีการแก้ปัญหามาครูก็ได้เห็นแล้วว่านักเรียนมีทักษะพอสมควรที่จะเลือกสารที่ดีสารที่มีความน่าเชื่อถือนะคะก็ถือว่าผ่านในเรื่องของการสืบค้นแล้วนะและต่อไปค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้ในขั้นตอนถัดไปหรือยัง
5: พร้อมแล้วค
1: ่
5: ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนคะไปเพิ่มเติมความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะอยากให้เด็กๆนำรายงานของตนเองขึ้นมาจัดองค์ประกอบคราวนี้หนูมีเอกสารเรียบร้อยใช่ไหมคะเอกสารนั้นคุณครูจะให้เป็นรายบุคคลนะคะโดยที่คุณครูปลายทางสามารถบริหารจัดการได้เลยค่ะว่าเด็กๆจะควรจะได้รับเป็นรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มนะคะเพื่อพิจารณาองค์ประกอบให้สอดคล้องกันโดยองค์ประกอบนั้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูก3ส่วนนะคะโดยส่วนแรกมีอะไรบ้างลูกอย่างแรกคือปกนอกมีหรือยังเสียงอ่อนเลยไปจัดการปกนอกมาด้วยต่อไปมีรองปกทำยากไหมลูกกระดาษขาว1แผ่นต่อไปปกในมีหรือยังเราทำเราจัดทำกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเราสามารถ copy วางจากปกนอกได้เลยลูกต่อไปคำนำมีหรือยังวันนี้ขอมอบหมาย1คนในกลุ่มดำเนินการเรื่องคำนำและอีก1คนดูแลเรื่องสารบัญจริงๆเรามีสารบัญแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะเชื่อว่าเมื่อเด็กๆได้ข้อมูลมาแล้วครูว่าสารบัญของบางคนเปลี่ยนไปแน่นอนใช่ไหมคะและมีบัญชีตารางกลุ่มไหนมีตารางยกมือขึ้นมีไหมเอ่ยมี4กลุ่มด้วยกันกลุ่ม3ไม่มีใช่ไหมต่อไปบัญชีมันมีภาพประกอบใครมีภาพประกอบกลุ่ม4กลุ่มเดียวใช่ไหมลูกกลุ่ม4ต้องมีสารบัญภาพประกอบด้วยนะค่ะในส่วนเนื้อหาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเสร็จเกือบสมบูรณ์ใช่ไหมลูกก็จะมีประเด็นใหญ่นะคะ2ประเด็นย่อย และ3คือส่วนสรุปตอนนี้เด็กๆมีการสรุปหรือยังจากที่รายงานไปครั้งก่อนมีบางคนสรุปไปแล้วใช่หรือไม่นะคะต่อไปส่วนท้ายเป็นส่วนที่เราจะดำเนินการในขั้นสุดท้ายนั่นเองก็คือในส่วนของบรรณานุกรมแต่ภาคผนวกตรงนี้กลุ่มเรานะคะทั้งหมดเลยเราจะไม่มีภาคผนวกประกอบนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเนื้อหาเพิ่มเติมแต่เนื้อหาหลักจะอยู่ในส่วนเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราจะดูความสัมพันธ์ของทั้ง3ส่วนนี้นะคะก่อนที่จะนำไปสู่การจัดหน้าการจัดย่อหน้าและตรวจสอบวรรคตอนนะคะต่อไปมาดูทีละส่วนค่ะส่วนที่หนูจะต้องคำนึงนะคะก็คือในส่วนแรกเรียกว่าส่วนของปกนอกนะคะปกนอกเด็กๆคะอย่าลืมนะเราจะต้องมีการเว้นระยะห่างนะคะทั้งการจัดหน้าด้านหน้านะคะจะเป็น 1.5 นิ้วนะคะข้างบน 1.5 นิ้วข้างหลัง1นิ้วและข้างล่างอีก1นิ้วนะคะนี่คือวิธีการจัดหน้าดังนั้นหนูจะต้องเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้นะคะสำหรับการจัดระยะขอบนะคะนี่คือส่วนของหน้าปกส่วนรองปกไม่พูดถึงนะคะและปกในเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปพิจารณาแล้วดูตัวอย่างครูมีตัวอย่างไว้ให้ในตัวอย่างรายงานใช่ไหมคะดังนั้นดูตามได้เลยถัดมาอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นส่วนของสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นปกนอกกับปกในดังนั้นสามารถก๊อปปี้วางได้เลยนะคะทีนี้สิ่งที่คุณครูกังวลก็คือว่าเวลานักเรียนจัดหน้านะคะนักเรียนจัดคุมดำทั้งหมดแล้วจัดกึ่งกลางเลยไหมไม่นะคะดีมากเพราะอะไรรู้ปะส่วนที่หนูมักจะผิดพลาดกันจากประสบการณ์สอนจะพบว่าเด็กๆเนี่ยจะจัดกึ่งกลางทั้งที่ชื่อเนี่ยมันจะไปกองกันอยู่ตรงกลางแล้วมันจะไม่สมดุลกันดังนั้นให้หนูชิดไปทางซ้ายมือก่อนแล้วหนูค่อยแท็บเข้ามาเพื่อให้คำว่าเด็กหญิงเด็กชายของหนูเนี่ยอยู่ตรงกันและอยู่กึ่งกลางพอดีอันนี้ใช้วิธีการแท็บหรือการขยับเข้ามาเข้าใจไหมคะให้มันอยู่ตรงกลางรวมไปถึงพิจารณาตรงคำว่าเลขที่หนูขยับให้ตรงกันนะคะขยับให้ตรงกันแล้วมันจะเป็นระเบียบสวยงามมากส่วนที่เหลือสามารถจัดกึ่งกลางได้เลยนะคะและเว้นระยะห่างให้สมดุลกันตรงนี้เป็นตัวอย่างให้เนี่ยมี2รายชื่อแต่สมาชิกในกลุ่มเรามีทั้งหมด6คนหนูก็จัดเพิ่มขึ้นมานะคะเพิ่มบรรทัดขึ้นมาและเขียนให้ตรงกันค่ะนี่คือส่วนแรกนะคะนักเรียนปลายทางทันนะคะลูกต่อไปส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของอะไรเอ่ยเป็นส่วนคำนำตอนนี้มองหน้ากันซิใครรับผิดชอบส่วนนี้ลูกตรงนี้นะคะจริงๆรายงานทุกประเภทอะค่ะจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือมักจะมี2ย่อหน้าโดยย่อหน้าแรกนั้นมักจะบอกถึงรายละเอียดว่ารายงานนี้เกี่ยวกับอะไรจะมีเนื้อหาประมาณว่า1รายงานนี้วิชาอะไร2สืบค้นคว้าหรือมีการสำรวจเกี่ยวกับอะไรตรงนี้จะบอกหัวข้ออย่างชัดเจนว่าเราศึกษาเรื่องอะไรบ้างและ3ข้อความหรือว่าเนื้อหาที่ไปสืบค้นมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะคราวนี้ขออภัยค่ะอีกย่อหน้าหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมารยาทในการเขียนเฉยๆนะคะก็คือสามารถเขียนได้นะคะโดยที่เราสามารถเขียนเหมือนกันได้เลยก็คือผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ศึกษานี่คือข้อความแรกก็คือคาดหวังนะคะว่ารายงานของเรามีประโยชน์และอีกส่วนหนึ่งคือและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้เป็นลักษณะของมารยาทในการเขียนรายงานคือเราจะไม่มั่นใจว่าผลงานของเรานั้นจะถูกต้อง 100% เพราะหากผู้อ่านพบข้อผิดพลาดมันก็ทำให้เห็นว่าเรานั้นไม่รอบครอบดังนั้นเป็นไงเราก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะมี2ย่อหน้าด้วยกันและชิดมาทางขวามือข้างล่างหนูเว้นมา3บรรทัดแล้วชิดมาทางขวามือเป็นข้อมูลอะไรคะ เป็นผู้จัดทำแล้วตามด้วยวันที่ถ้าหากหนูทำคนเดียวสามารถระบุชื่อได้เลยแต่ถ้าหนูทำกันทั้ง6คนไม่ควรจะใส่ชื่อทั้ง6นะคะยาวไปให้รวบเป็นผู้จัดทำหรือคณะผู้จัดทำได้เลยนะคะอ่ะนี่คือส่วนของคำนำต่อไปมาดูอีกส่วนหนึ่งเป็นสารบัญฝากไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหัวข้อเราเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเดิมหนูต้องกลับไปดูความสัมพันธ์ว่าตัวเนื้อหาของหนูเนี่ยมันใช้คำว่าอะไรเช่นบางคนบอกว่าของหนูใช้เป็นมูลเหตุในการยืมภาษาหรือบางคนใช้เป็นอิทธิพลในการยืมภาษาอะไรมาไปตรวจสอบและดูหัวข้อย่อยหากหนูมีหัวข้อย่อยหนูต้องเติมให้เรียบร้อยและสังเกตนะเรื่องที่1กับเรื่องที่2เป็นไงกันต้องตรงกันและย่อหน้าขยับมานะคะถ้าเป็นหัวข้อย่อยจะขยับมาโดยหมายเลข 1.1 1ตัวแรกจะต้องตรงกับสระ A สังเกตไหมและ 1.1 กับ 2.1 มันจะต้องตรงกันรวมไปถึงการเคาะแล้วระบุหน้าเป็นไงต้องตรงกันในหน้าสารบัญไม่จำเป็นต้องเขียนคำนำสารบัญอีกแต่เราเขียนถึงรายละเอียดหลังจากหน้าสารบัญเป็นต้นไปนะคะส่วนหน้าบรรณานุกรมเขียนเลขไหมคะเขียนเลขหน้าไหมลูกไม่ค่ะเราจะไม่เขียนเลขหน้าในหน้าบรรณานุกรมของใครมีตัดออกนะคะเรียบร้อยค่ะในส่วนสารบัญต่อไปคราวนี้ใครมีสารบัญตารางนะเมื่อกี้มี4กลุ่มเลยใช่ไหมหนูไปดูซิว่าตารางสารบัญหนูตรงตารางหนูเนี่ยมีชื่อตารางว่าอะไรแล้วหนูระบุตั้งแต่ตารางแรกว่าตารางที่1ชื่อตารางอะไรเมื่อหนูระบุแล้วให้ไปตรวจสอบในเนื้อหาว่าหนูมีการใช้คำเหมือนกันหรือเปล่ามันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะถ้าไม่สัมพันธ์ถือว่าผิดนะในส่วนของความสัมพันธ์นะคะระบุทุกตารางที่ปรากฏในรายงานเช่นเดียวกันกลุ่ม4กลุ่ม4หนูมีตารางรูปภาพใช่ไหมลูกหนูก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะตารางสารบัญภาพนะคะก็คือถ้าหนูมีภาพแรกเป็นภาพอะไรใต้ภาพจะต้องเขียนว่าภาพที่1เว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อภาพแล้วมันจะไปปรากฏในหน้าสารบัญภาพแล้วระบุหน้านะคะตรงนี้มอบหมายสัก1คนเป็นคนตรวจสอบหลังจากที่ทำเนื้อหาเสร็จสิ้นแล้วนะต่อไปนะคะเป็นส่วนเนื้อหากันบ้างเนื้อหาครูไม่ห่วงแล้วนะเพราะว่าสังเกตว่านักเรียนต้นทางเนี่ยค่อนข้างจะมีเนื้อหาครบถ้วนแล้วแต่จะเป็นห่วงตรงที่ความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อกับสารบัญ นะลูกว่าจะตรงกันหรือเปล่าตรวจสอบด้วยนะคะต่อไปในส่วนสรุปอะค่ะเด็กๆคะหนูได้สรุปแบบนี้ไหมก็คือระบุว่าสมมติว่าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคำยืมใช่ไหมคำยืมนี้หนูจะต้องมีการสรุปจากหัวข้อหลักของหนูเช่นหนูบอกว่ามีอิทธิพลของภาษาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวอย่างคำใช่ไหมคะมีข้อสังเกตใช่ไหมคะหนูต้องสรุปสามหัวข้อนี้ให้เหลือย่อหน้าเดียวเช่นขอเป็นภาษาจีนภาษาจีนมีอิทธิพลมาจากการค้าขายโดยมีหลักสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นพยัญชนะอักษรกลางและมีวรรณยุกต์เช่นไม้ตรีกับไม้จัตวาที่เห็นเป็นเด่นชัดและมักจะใช้กับหมวดทั่วไปหมวดเครือญาติหมวดอาหารเป็นส่วนใหญ่นี่ก็คือวิธีการสรุปออกมานะคะให้ครอบคลุมหัวข้อหลักนั่นเองพอจะได้ไหมลูกได้นะกลุ่มอื่นเช่นกันค่ะก็คือสรุปตามหัวข้อหลักของเรานะคะต่อไปในส่วนบรรณานุกรมอย่าเพิ่งตกใจถามก่อนว่าเด็กๆมีการเก็บบรรณานุกรมไว้ไหมคะไปสืบค้นที่ไหนมาเก็บบรรณานุกรมไว้หรือยังเก่งมากเพราะหลังจากนี้ไปอะค่ะเมื่อเราจัดหน้าแล้วในชั่วโมงหน้าแล้วถัดไปอีก1ชั่วโมงเราจะมาเก็บตกรายละเอียดก็คือเขียนบรรณานุกรมให้ถูกตามหลักการหนูเห็นไหมของครูมี3แหล่งและมันมีวิธีการจัดหน้าด้วยใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เราจะมาเรียนรู้กันในขั้นถัดไป นี่คือตัวอย่างทั้งหมดองค์ประกอบทั้งหมดที่จะอยู่ในเล่มและคุณครูจะตรวจสอบทีละองค์ประกอบนะคะคะแนนส่วนนี้จะมีทั้งหมด10คะแนนดังนั้นองค์ประกอบก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีคะแนนอยู่พอสมควรเช่นกันดังนั้นเรามีตั้ง6คนมีตาตั้งเท่าไหร่6คู่ดังนั้นช่วยตรวจเช่นดูก่อนที่จะส่งคุณครูนะคะเอาล่ะพอมีคำถามไม่เอ่ยมีคำถามไหมสงสัยตรงไหนไหมคะถ้าไม่มีคุณครูให้ลงมือทำเลยได้ไหมคะถ้าลงมือทำได้นั้นขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะให้เด็กๆเข้ากลุ่มแล้วเรียบเรียงข้อมูลตามองค์ประกอบให้ถูกต้องนะคะโดยนักเรียนปลายทางนะคะให้เด็กๆเรียบเรียงรายงานเชิงวิชาการตามองค์ประกอบของรายงานทำตัวอย่างที่คุณครูได้ให้ไว้ในใบงานนะคะแล้วให้นักเรียนนำเสนอความคืบหน้ากับคุณครูได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางดูแลเด็กๆให้ครูปูด้วยนะส่วนนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเอาอุปกรณ์ขึ้นมาและลงมือทำค่ะ

0: นักเรียนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ให้เด็กๆได้ไปสำรวจและก็เรียบเรียงข้อความให้มีความสัมพันธ์มากขึ้นคราวนี้ค่ะคุณครูอยากทราบว่าแต่ละองค์ประกอบนักเรียนมีการตรวจสอบและเรียบเรียงใหม่แล้วอย่างไรบ้างนะคะคราวนี้ค่ะดังนั้นคุณครูจะขอให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานคุณครูปลายทางคะครูปูอยากให้เด็กๆมีบทบาทเท่าเทียมกันดังนั้นจากชั่วโมงที่ผ่านมาใครที่รายงานแล้วคุณครูขอให้นั่งฟังเพื่อนๆนะคะแล้วคัดเลือกบุคคลที่ยังไม่รายงานให้ยืนขึ้นรายงานความคืบหน้าค่ะนักเรียนต้นทางเช่นกันนะคะมาเริ่มรายงานความคืบหน้ากันครั้งก่อนเราเริ่มที่กลุ่ม5ใช่ไหมลูกวันนี้อยากเริ่มที่กลุ่มไหนดีคะ2ได้ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม2
1: ค่ะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของกลุ่ม2นะคะก็จะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคำนำค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราทำไว้แค่สารบัญแล้วก็ไม่ได้มีคำนำค่ะแต่ตอนนี้ได้เพิ่มคำนำและคำนำก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการแก้ไขสารบัญค่ะตามแบบที่ครูยกตัวอย่างให้แล้วก็มีการเพิ่มสารบัญตารางค่ะรวมถึงเรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นตัวอย่างงานของหนูให้เพื่อนปลายทางได้ดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปที่กลุ่ม3ต่อเลยค่ะ
2: ตอนนี้สำหรับกลุ่มผมนะครับกำลังจะเพิ่มคำนำแล้วก็บรรณานุกรมครับ
0: ค่ะส่วนวันนี้ทำอะไรไปบ้าง
2: มีเพิ่มเติมคำศัพท
0: ์เพิ่มเติมคำศัพท์นะคะคราวนี้กลุ่มนี้อยากให้ฝากไปดูที่หัวข้อของเนื้อหาว่าตรงกับสารบัญหรือเปล่านะคะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่ม4ค่ะ
3: เพิ่มบทนำเพิ่มคำนำแล้วก็แก้สารบัญ
0: ทำได้หลายอย่างเลยไหนหนูบอกครูซิว่าตอนนี้เนื้อหามีความสอดคล้องกันหรือยัง
3: สอดคล้องกันแล้ว
0: ขอบคุณค่ะไปที่กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เชิญค่ะ
4: ตอนนี้เหลือการแก้ไขสารบัญกับสรุปครับ
0: เหลือนี่คือส่วนที่เหลือใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ส่วนวันนี้เพิ่มเติมอะไรไป
4: ตอนนี้กำลังจัดเรียงครับ
0: จัดเรียงข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่ม1ค่ะลูก
5: ตารางเปรียบเทียบมีความคืบหน้ามากขึ้นครับ
0: ค่ะ
5: แล้วก็สารบัญเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าคำนำยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับ
0: มีการมอบหมายให้บุคคลในกลุ่มรับผิดชอบไปมั้ยคะ
5: มีครับ
0: ส่วนของคำนำใช่หรือไม
5: ่ใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเงยหน้าขึ้นมาขออนุญาตพูดคุยกันก่อนนิดนึงนะคะที่ผ่านมาเรามีการเรียบเรียงสืบค้นข้อมูลไปแล้ว3ชั่วโมงใช่หรือไม่พร้อมกับเติมเต็มความรู้และสอนวิธีการเรียบเรียงข้อมูลให้ถูกต้องตามอักขระวิธีถูกต้องไหมนักเรียนต้นทางนะคะสิ่งที่คุณครูสังเกตเมื่อเข้าไปสำรวจการทำงานของนักเรียนมีบางกลุ่มนะคะสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้ครบถ้วนเหลือเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่นักเรียนจะต้องเติมเต็มให้สมบูรณ์ดังนั้นอยากให้นักเรียนกลุ่มนี้นะคะก็คือไปเติมเต็มเก็บตกรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อจะให้ทันกับการดำเนินการในชั่วโมงถัดไปส่วนบางกลุ่มนั้นตอนนี้คุณครูยังไม่เห็นเนื้อหาที่จะใส่ลงไปในส่วนเนื้อหานะคะส่วนที่2จะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนแล้วหากนักเรียนปลายทางยังอยู่ในกระบวนการเดียวกันหมายถึงกระบวนการสืบค้นคุณครูขอให้เด็กๆไปสืบค้นและนำข้อมูลมาจัดเรียงและเรียบเรียงข้อความให้เรียบร้อยนะคะเพราะชั่วโมงถัดไปนั้นคุณครูจะขอให้นักเรียนโฟกัสที่ส่วนที่2คือส่วนอะไรลูกส่วนที่2คือส่วนจำได้คือส่วนเนื้อหาต้องเสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะไม่อย่างนั้นเราจะจัดหน้าไม่ได้และส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะทำให้นักเรียนรู้ว่าเวลาเราพิมพ์ข้อความหรือเราเขียนข้อความนั้นเราจะเขียนอย่างไรให้ถูกหลักคะตรงนี้คุณครูฝากและเน้นย้ำค่ะเพื่อการดำเนินงานในครั้งถัดไปสามารถดำเนินไปต่อด้วยกันได้ตรงนี้มีข้อกังวลไหมคะเด็กๆไม่มีนะถ้าอย่างนั้นคุณครูขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเราเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงทีนี้คำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะคะ
6: เซ็ง
0: เซ็ง แซ่หมายถึงเสียงที่ดังอื้ออึงจนฟังไม่ได้สับเหมือนเวลาเราไปเดินตามตลาดแล้วเสียงดังจอแจเซ็งแซ่ไปหมดแล้วเซ็งแซ่แบบไหนถูกคะซอแอแซ่แซ่เอกแซ่หรือสอแอแสแสโทแซ่แซ่ไหน1หรือ2 1นะคะปลายทางว่าไงเอ่ยคำตอบข้อนี้คือ1เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละค่ะเสียงดังเซ็งแซ่ต้องเป็นซอแอแซ่แซ่เอกแซ่สะกดด้วยอักษรตับนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครั้งต่อไปเราจะมาเรียบเรียงสารเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์จะเป็นการจัดหน้านะคะดังนั้นเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถจัดหน้าได้ถูกต้องตามรูปแบบนะคะหากคุณครูปลายทางต้องการจะให้นักเรียนได้เข้าห้องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติการก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะและหากท่านอยากจะเห็นบรรยากาศการทำงานของนักเรียนต้นทางก็สามารถเปิดเข้ามาได้ที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยัน
0: เพื่อไป

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่ความ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ
4: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: เกาะทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่อ่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

ยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่

ีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: I want you all to read the first sentence. One, two, go. If my homework, I will watch a movie. And number two, one, two, go. The lottery, I would buy a cinema. This is my sentence. So any groups can tell me, what is the difference between these two sentences? Ring a bell. Try, okay, go fight, you can try. We have more than one thing. What are the different things between these two sentences? We have like more than one. เรามีจุดแตกต่างกันหลายจุดมากนะครับหนึ่งกลุ่มอาจจะตอบหนึ่งอย่างอีกกลุ่มอื่นคิดไว้รอได้เลยนะครับผมโอเค Group 3 Group 5 Sorry Group 5
1: ประโยคแรกจะใช้เป็น verb 1ค่ะแล้วก็เปลี่ยนจาก will เป็น would
0: โอเค Give a big hand to group number 5 1 point นะครับถูกต้องนะครับผม Any group want to share what are the differences what are the differences between these two sentences weLike beside the structure, verb, noun, subject, object, we also have the different in meaning. Meaning คือความหมายในเชิงความหมาย2อันนี้ต่างกันอย่างไร3คะแนนครับกลุ่มไหนได้นะครับผม TikTok ในเชิงความหมายนะครับกลุ่มเดิมตอบได้แต่ห้ามคนเดิมตอบนะครับผมโอเคกลุ่มไหนได้ปลายทางเราลองคิดดูซิ2ประโยคนี้มันน่าจะแตกต่างกันอย่างไรในเชิงความหมายนะครับติ๊กตักเขาน่าจะใช้ต่างกันอย่างไรนะครับกลุ่ม5ตอบไปแล้วว่าโครงสร้างต่างกันดังนั้นเขาใช้โครงสร้างหรือ verb ต่างกันก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่เขาใช้ต่างกัน2อันนี้มันต่างกันอย่างไรนะครับผมลองดูนะครับอันแรก if I finish my homework I will watch a movie ถ้าฉันทำการบ้านเสร็จฉันจะดูหนังอันที่2บอกว่าถ้าฉันถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลฉันจะซื้อลงหนัง2ประโยคนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ in meaning in terms of meaning group 5 again นะครับผมลองดูว่าใกล้เคียงไหมนะครับกลุ่มนักเรียนมาทางลองคิดได้เลยนะ
2: ประโยคแรกมีความเป็นไปได้สูงครับแล้วก็ประโยคที่2มีความเป็นไปได้น้อยกว่า
0: โอเค give me hand to group number 5นะครับ3 points นะครับผมโอเคถูกต้องเลยนะครับประโยคแรก if I finish my homework I will watch a movie it is the conditional sentence type you have type 1 when do we use type 1 possible situation นะครับผม so it is possible to happen คือมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงถ้าเราทำการบ้านเสร็จเราจะดูหนังมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่อันนี้บอกว่าถ้าเราถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลเราจะซื้อลงหนังถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่น้อยมากกี่เปอร์เซ็นต์การที่เราจะถูกเลขท้าย2ตัวนะครับนักเรียนปลายทางเราคิดนักเรียนคนไหนเก่งคณิตศาสตร์เลขการจะถูกเลขท้าย2ตัวมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ครับเลขท้าย2ตัวมีทั้งหมดกี่เลข00จนถึง99กี่เลขครับ100เลขก็แสดงว่าโอกาสที่จะถูก1เลขใน100เลขคือกี่เปอร์เซ็นต์ 1% เท่านั้นแสดงว่ามันเกิดขึ้นยากมากนะครับเราก็จะใช้แตกต่างกันนะครับผมโอเค All right 4 Today we're going to talk about conditional sentence type 2 Can you bring up your notebook please โอเค Your notebook please ในเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมานะครับเตรียมจดได้เลย

แล้วถ้าเกิดว่าเป็นถูก3ตัวล่ะครับ1ในเท่าไหร่1ตำแหน่งมีได้10เลขก็คือ0ถึง9ถ้า2ตำแหน่งก็คือ10คูณ10คือ100ถ้า3ตำแหน่งก็คือ10คูณ10คูณ10คือ 1,000 แสดงว่าโอกาสถูกเลข3ตัวคือ1ใน 1,000 นั่นเองนะครับผมอ่ะดูนะครับผม Conditional sentence type 2 used for present unreal situation One more time Conditional sentence type 2 used for present unreal situation happen in the present and unrealWhat is unreal? Unreal, maybe it's not likely to happen. It's very difficult to happen. ยากมากที่มันจะเกิดขึ้นคือมันไม่เป็นจริงนะปัจจุบันเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นนะครับเราไม่พูดถึงว่าในอนาคตมันจะเป็นไปได้ไหมเราพูดถึงปัจจุบันโอเคไหม So, let's see.

0: I won the lottery, I would buy a cinema. ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลฉันจะซื้อโรงภาพยนตร์เราจะเห็นว่า if I won the lottery, this part, if I won the lottery, it is conditions or result. Can you remember type 1? If, when we have if, it is conditions or result. Condition คือเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้ถ้าฉันถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล the result is I would buy a cinema so we have conditions and results condition comes with if okay if and this situation not likely to happen very difficult to happen okay ไหม and imaginary situation what does it mean imaginary you just think about it but it's not happen in realityimaginary คือใช้จินตนาการในการคิดขึ้นมานะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเราแค่จินตนาการถึงมันโอเคไหมเรียนไปทางนะครับทำความเข้าใจแล้วจดตามเท่าที่จำเป็นได้เลยนะครับ present unreal situations นิดหนึ่งนะครับเน้นคำว่า present unreal present unreal คือปัจจุบันไม่เป็นจริงทำไมคุณครูถึงต้องเน้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไทป์อื่นๆที่เป็นรูปแบบอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเราต้องจำคีย์เวิร์ดของแต่ละไทป์ให้ได้นะครับผมPresents unreal situations. We have conditions and results. โอเคไหนใครเคยถูกลอตเตอรี่บ้างครับผมใครเคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวว้าวเก่งมากนะครับคิวซื้อกี่ใบครับ3ใบเก่งมากนะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นก็เล่นแต่พอประมาณนะครับผมเนาะลอตเตอรี่นะครับก็อาจจะเป็นความชอบของแต่ละบุคคลเราไม่ว่ากันนะครับผมลอตเตอรี่นะครับผมโอเค can I pass can I go to the next slide โอเค now let's see everybodyWe have conditions and results, and why do we have to use present unreal situation? Why you have to think about winning a lottery or winning the lottery? Why you have to think about that? Because you ทำไมเราต้องถึงจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยครับมันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องพูดถึงประโยคที่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยเราพูดขึ้นมาทำไมว่าเราถ้าเราถูกลอตเตอรี่นะเราจะซื้อบ้านถ้าเราถูกลอตเตอรี่นะเราจะซื้อรถทำไมเราถึงต้องคิดถึงสิ่งนั้น and wehave to think about the unreal situations because we expect something different from reality นะครับเราคิดถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดเหตุการณ์หรือ condition เงื่อนไขเป็นไปทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเป็นเช่นเราไม่เคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยเราก็คิดว่าถ้าเราถูกจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคไหม soEverybody, I want you all to read this sentence together. If I were Superman, 1, 2, go.
1: If I were Superman,
0: I would save people's lives. Who loves Superman? Who wants to be a Superman? Who wants to be Superman? I want to be Superman too when I was younger. So, can you really be a Superman? Can you really be Superman? เราสามารถเป็นซูเปอร์แมนได้จริงๆไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าเราคิดถึงสิ่งที่ว่าถ้าเราเป็นไปได้จะทำไงนะครับเราดูว่า if I were Superman it is conditions or results condition I would save people lives conditions or result results and this sentence one to go everybody if I were a bird if I were a bird one to go
1: I
0: would fly to the USA what is conditionRing a bell. Group 2. ได้ไหม
2: If I were a bird.
0: If I were a bird, it is condition or result?
2: Condition.
0: Giving hand to group number 2, 1 point. นะครับผม. It is conditions. And what is the result? Ring a bell. Okay, group 1, I give you the group 1. Okay, นะครับผม. Group 1ยังไม่ได้ตอบวันนี้นะครับผม. Okay,
3: I would fly to the USA.
0: I would fly to the USA. Giving hand to group number 1 point. Okay, we have conditions and results. ถ้าฉันเป็นนกฉันจะบินไป USA นะครับผมแล้วเราเป็นนกได้จริงๆไหมไม่ได้เราเป็นซูเปอร์แมนได้จริงๆไหมไม่ได้นะครับผม so

0: Everybody, we have three sentences. Everybody read the same the first sentence together. One to go. If she were. She would play basketball. Number two, if they won the lottery, they would travel the world. Number three, if I knew how to cook, I would make dinner every night. So, what do they have in common? These three sentences, what do they have in common? We have period, and what else do we have in common? Common, the same thing. Comma and if. Okay, we have if and comma. And then, this is the same thing that every sentence has. Okay, and can you remember Taiwan?
1: Yes.
0: What's come after if?
2: Subjects.
0: Oh, we also have would, the same thing. Would, nah? This is what they have in common. And comes after subject and followed by subject or verb? Verbs and comma. And subject, would, and followed by verb again. This is the structures of every conditional sentence. If they subject and then verb, comma, they subject, would, and verb. If subject and verb, comma, subject, would, and verbs, noun. The verb is different from type 1. Type 2 is pretty different. Can you remember the structure of type 1? Yeah. ใครจำ structure type 1ได้ Ring a bell! Good one อีกแล้ว Okay, good one อีกแล้ว type 1นะ type 1
3: if followed by subject แล้วก็มี verb 1ค่ะ
0: verb 1
3: comma subject followed by will and followed by verb infinitive
0: Thank you very much. Group 1, 2 point. นะครับผมแสดงว่าไต้หวันเรามี verb 1 and verb infinitive verb นะครับ infinitive verb and verb 1 but type 2 is different. How? Ring a bell. ตอบได้ไหม group 2ได้ไหมไม่ได้โอเค group 4 group 4นะครับ group 4 group 4ได้ไหมลองดูว่าต่างกันยังไงโอเคลองดูนะครับลองดู type 1มี verb 1 and infinitive verb type 2ล่ะลองดูที่โครงสร้างสิ
4: ความแตกต่างของ conditional type 1กับ type 2นะครับก็คือตรง conditional ครับหลัง subject นะครับจะเป็น verb 2ครับส่วนตรงที่เป็นผลลัพธ์อะครับจะใช้เป็น verb infinitive เหมือนกันครับ
0: โอเค give me a hand to group number 4 2 points นะครับผมมาเราเห็นว่ามีอยู่2จุดนะครับคุณครูใบให้2จุดหลักๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากไทป์1เป็นไทป์2 1คือจาก verb 1กลายเป็น verb คือ verb ช่องไหน verb ช่องที่2นี่คำว่า new เราเรียนไปแล้วกริยา3ช่องผัน no new known เพราะฉะนั้นอันนี้คือ verbมีอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนแปลงไปง่ายมากใครได้ Ring a bell กด5ครับง่ายมากสุดๆเลยชัดเจนสุดๆเลยนะครับจุดที่เปลี่ยนแปลงไป
5: เปลี่ยนวิวเป็นวูดครับ
0: เปลี่ยนวิวเป็นวูด Give me a hand group number 5 1 point นะครับผมวิว change it to wood โอเค so the structures of conditional sentence type 2 let's see we haveIf they won the lottery, they would travel the world. We have if, subject, verb, to, comma, subject, would, and infinitive verb. So this is the main structures of conditional sentence type 2. You write it down on your notebook, please. นักเรียนปลายทาง offside ด้วยนะครับผม This is the structures of conditional sentence type 2. If subject, verb, to, or, past simple, subject, would,infinitive verbs นะครับ we change it from one verb one to verb two from will to would this is present unreal situation

So now, if I talk about possible situation, I use type 1. If I eat a lot, if I eat a lot, verb 1, I will get fat, will, and infinitive verb. This is possible situation type 1. But if I use type 2, present unreal, if I were a bird, I would fly to Japan, for example. So it's different. ต่างกันนะ type 1, type 2. ใช้ให้ถูกนะว่าถ้าเกิดไปได้เกิดมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด type 1เป็นเรื่องสมมุติในปัจจุบัน type 2นะครับทีนี้เราอาจจะสับสนว่า verb 2ตรงนี้มันชื่อว่า past simple ใช่ไหมโน้ตไว้ว่าในเรื่องของ conditional sentence แม้ว่าจะใช้ verb 2ไม่เกี่ยวกับอดีตนะครับในเรื่อง type 2แม้ว่าจะใช้ verb ช่องที่2ไม่เกี่ยวกับอดีตมันคือการสมมุติในปัจจุบันอย่าสับสนนะนะปกติ verb 2จะใช้กับอดีตใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้ verb 2กับการสมมุติในปัจจุบันนะทำไมถึงใช้ verb 2เพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมุติเขาเลยต้องให้มันแตกต่างออกไปนะครับใช้ verb 2นะ verb 2โอเค Now everybody in this activity let's find them let's find them I want you to find conditional sentences type 2 as much as many as you can in theWorksheet number 2, if I could watch a movie. We have a dialogue of Alex and Jamie again. Alex and Jamie have talked about a movie. And I want you to highlight or underline the conditional sentence type 2 as many as you can. ให้เรา underline. What does it mean, underline? Underline, ขีดเส้นใต้ or highlight the sentenceconditional sentence type 2 sentence นะครับ conditional sentence type 2นะครับ as many as you can so I give you some time to do it นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่2ใบงานที่2เรื่อง if I could watch a movie ให้นักเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์ประโยค conditional sentence type 2ที่เราหาเจอที่มีคำว่า if ทั้งหลายนะครับลองขีดเส้นใต้เลยนะครับ I give you some time go on นะให้เราเลือกเลยนะครับตอนนี้โอเค let's see how many you can catchOr can you notice? นะดูซิว่าเราหาได้กี่ประโยคนะไม่ต้องแปลความหมายกันเลยนะครับให้เราหาโครงสร้างให้เจอก่อนนะครับ

0: Okay, group four, can you read these two sentences?
1: If we had more time, we might finish the project. If he were more kind, he should help his parents.
0: And the last one. If it rained
1: today, the roads would be slippery.
0: The road would be slippery. Give a big hand to group number four. 2 points. Okay. So now any group can spot the different thing from what I taught you. Can you see any something strange or weird? อะไรดูแปลกตาออกไปจากสิ่งที่ครูสอนมีไหมยังใจเย็นๆนะครับผม Ring bell กุมวันโอเคกุมวันลองดูซิหาเจอหรือเปล่าในเรียนปลายทางแหละครับหาเจอไหมว่าตรงไหนที่ไม่เหมือนกับตรงที่คุณครูสอนนะครับ
2: คำว่าคูดไม้แล้วก็ชูดครับ
0: โอเค give me hand to group number one 2 points นะครับผม correct นะครับ so we have could might would and should นะครับ because in this conditional sentence we can useSomething instead of would, we use could, should, and might. Okay? So you write it down on your notebook. We can use could, should, or might instead of would. What about will? Can you still remember will? What can you use instead of will? Can and may and must. Okay. Would you can use could, should, and might.

0: สุดท้ายนะครับคุณครูมีคำถามตั้งแต่เราเรียนวันนี้มานะครับมีสิ่งหนึ่งที่คุณครูรอว่าจะมีใครถามคุณครูไหมแต่ยังไม่มีใครถามคุณครูเลยนะครับผมไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรที่แปลกตาออกไปในโครงสร้างนี้เลยใช่ไหมครับผมมีใครเห็นโครงสร้างอะไรที่แปลกต่างออกไปนะครับอ่ะดูซิอ่ะดูข้อนี้ดูข้อนี้ดูข้อนี้นะครับดูข้อ4นะครับดูข้อ4ที่โอกี้เลือกนะครับ if he were more kind he should tell his parents มันมีอะไรแปลกๆไหมครับ ring a bell group 3ครับอ่ะให้ถ้าถูกให้3ให้3 points เลยถูกหรือเปล่า
1: were ครับ
0: were ทำไมถึงแปลกออกไปครับ
1: เพราะว่า
0: ถ้าไม่ใช้ were ถ้าไม่ใช้ were not จะใช้อะไรครับปกติถ้าประธานเป็นเอกพจน์ต้องใช้อะไรช่องที่2ของ ismr ใช้อะไร is เป็นช่องที่1ถ้าเป็นช่องที่2ต้องใช้อะไร
1: were
0: ismr ช่องที่2คือ
1: ismr
0: คือช่องที่1ใช่ไหมอันนั้นเรียนไปทางคิดไปด้วยนะ ismr คือช่องที่1ถ้าเป็นช่องที่2ต้องใช้ was ถ้าเป็นประธานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมแล้วทำไม he ถึงใช้ were รู้ไหมไม่รู้โอเค giving hand to group number 3 3 points นะครับผมนะครับBecause in this conditional sentence type 2นะครับในประโยคเงื่อนไขแบบที่2จะพิเศษมากๆเราจะไม่ใช้คำว่า was เราจะใช้คำว่า were กับทุกประธานไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ดังนั้นเราจะไม่พูดว่า if I was you นะครับเราจะไม่พูดว่าถ้าฉันเป็นคุณเราจะไม่พูดว่า if I was you แต่เราจะพูดว่า if I were you นะครับเราจะใช้ were กับทุกประธานเลยอันนี้ไฮไลท์ไว้นะครับเราจะใช้ were กับทุกประธานเพราะมันเป็นเหตุการณ์สมมุติเราจะไม่ใช้ว่าIf he was แต่เป็น if he were นะครับจบแล้วนะครับผมโอเค make sense yes or no everybody ชักชักชัก clap clap โอเคนะครับ let's review what you have learned today today we have learned about conditional sentence type 1 or 2 when do we use for present unreal situation and the structure isIf subject verb to comma subject would infinitive verbs นะครับผมโอเค so any groups can make a sentence from me the last one นะครับก็เราจะจักกันไปด้วยลองแต่งประโยคนะครับผมสักหนึ่งประโยคนะครับผมอ่ะ if I had superpower any group ring a bell go for นะฮะโอเค if I had superpowersนั่นนี่ไปทางลองแต่งประโยคด้วยกันได้เลยนะครับผม
2: If I had a superpowers I would be a villain
0: One more time If I had
2: a superpower I would be a villain
0: Okay villain I'm a bad person a villain นะครับ Thank you very much group for 2 points นะครับผม villain นะก็คือถ้ามีพลังก็จะไม่เป็นคนดีแน่นอนโอกี้บอกนะครับผมโอเค next oneOkay, let's see. A regular verb list for today. We have cut, easy one. Cut. Next one. Close the door. You close. If you close it softly, you close. But you, if bang, we call shut. Okay. And this one, we have hurt. And when it boom, can you remember explosion? When it, the bomb is bang the bomb bangs we call burst นะครับ burst okay everybody repeat after me cut shut hurt burst okay write it down on your notebook

0: ต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษา

0: การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยายนั่นคือเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระฐานรากและตัวโรงอาหาร

0: ันจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลหลังอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: เปเป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชนะ
2: โอ้

Oh,

วันนี้เปเป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่านะคะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอ

คอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดม้าจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดครึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์ดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโล่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมร่างของฮาลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของน้องฮาลุนเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา4:58 นโดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา8:00 นครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของฮาลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องฮาลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ทสีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพุเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้ครับพาสปอร์ตของฮาลุนนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
1: และก่อนที่ร่างของฮาลุนโซโล่จะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของฮาลุนเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็ไม่ทราบได้ว่าจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
2: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
3: คือตอนนี้ทางคุณหมอจะไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นแล้วอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
3: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT สแกนก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับ

0: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่านระยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตรใช่ไหม
1: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
2: สรุปว่าทางตัวเองมีการชันสูตรบ้าง
1: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะหาพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายในเรื่องของเครือข่ายทางด้านนิติเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
3: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของฮารุนจะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮารุนนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะค่ะตรวจหาสารพิษในร่างกายแล้วก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรกับทางครอบครัวมีก็เพียงแต่ใบมรณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดค่ะทางนี้หากผลการชันสูตรออกมาเป็นที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลการชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษภายในร่างกายที่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮารุนค่ะ
4: มันมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
5: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายเลยอะไรประมาณนี
4: ้อ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องฮารุนเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
5: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
6: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายคร
5: ับ เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูดีกว่า
7: วันนี้มอสได้เอาร่างน้องกลับเลยนะหลังจากมีการชันสูตรเสร็จ
5: วันนี้น่าจะยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
2: ได้กับเล็ก
7: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ร่างน้องมาถึงที่ประเทศไทยเรา
5: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้าน
3: ทั้งนี้นะคะผลการชันสูตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮารุนเนี่ยกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
8: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญกับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอน่าและน้องโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้ง2คนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำแล้วก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
3: ส่วนที่มีการพาด

0: พิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน.ห้วยใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่านายป๋องเนี่ยเป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกุมนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนายป๋องจึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ขณะที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังทันทีเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายและเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดโทรหานายป๋องตอนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี2พี่น้องรัสเซียตามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่เคยใช้นายป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
0: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกายขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะมุ้งสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนายสักกรินทร์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นหุบเขานายสักกรินทร์เป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆ ก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องติดเอาไว้นะคะก็เลยต้องเฝ้าดูจากกล้องอื่นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
2: สาเหตุที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนทางทีมตำรวจแล้วก็ทีมสาธารณสุขเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวชที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในสายงานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
3: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
2: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
0: นายอัตพลเจริญชันสาที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่ง ไล่รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
1: ดูเรื่องของปรับการปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ดึงงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสำหรับการดำเนินงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและบำบัดรักษาควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
0: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสอท4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันไว้เป็นของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำมานานแล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวว่านี่คือตำรวจนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ย นั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องเองเนี่ยกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจจริงมาเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสนี้ครับน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาทซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปหมดแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ 500,000 บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาทจากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีต่อไป

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ฮะท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้น

0: ราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายไปจนถึงทุกวันนี
1: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
2: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ากันเรื่องไอเดีย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องใหม่ซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเราอีกเหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องฉากละครนะครับสำหรับเรื่องฉากละครเนี่ยเป็นการเรียนรู้การเขียนฉากรับเบื้องหลังหรือว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรียนรู้การเขียนแบ็กดรอปนั่นแหละนะครับที่พวกเราคุ้นเคยหรือรู้จักกันดีนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าวิธีการเขียนแบ็กดรอปเนี่ยเขียนยังไงการเขียนฉากสำหรับการทำละครหรือการทำละครเวทีหรือการเขียนฉากสำหรับการแสดงเนี่ยทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านแรกนะครับคือด้านความรู้ความเข้าใจก็คือนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายประวัติแล้วก็องค์ประกอบของฉากละครได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอีกส่วนนึงก็คือสามารถอธิบายถึงรูปแบบการออกแบบแล้วก็สไตล์ของฉากละครว่าฉากละครเนี่ยมีกี่รูปแบบมีกี่สไตล์ซึ่งเดี๋ยวครูจะบรรยายให้พวกเราฟังนะครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยมาแล้วบ้างและสุดท้ายคือสามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบฉากละครได้ว่าขั้นตอนการออกแบบฉากเนี่ยเป็นยังไงซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำลงไปในใบความรู้นะครับซึ่งตอนนี้ครูก็ได้แจกใบความรู้ให้กับทุกคนไปแล้วนะครับก็สามารถเขียนตอบข้อมูลไปได้เลยในระหว่างที่ครูบรรยายไปนะครับต่อมานะครับมาดูในด้านคุณลักษณะแล้วก็ค่านิยมกันบ้างนะครับในด้านนี้นะครับก็คือเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของฉากละครซึ่งฉากละครเนี่ยในตอนนี้อาจจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตพวกเราน้อยแต่ว่าในเวลาที่เราจะต้องทำงานอย่างเช่นทำฉากสแตนเชียร์กีฬาสีหรือว่าทำฉากประกอบการแสดงละครในวิชาใดวิชาหนึ่งอาจจะต้องนำความรู้ในส่วนนี้ไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งใจเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจรูปแบบของฉากละครเข้าใจสไตล์ของการทำฉากละครแล้วก็จะได้เอามาปรับประยุกต์กับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของเราต่อไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของเนื้อหาการวันนี้มีกิจกรรมมาให้ดูนะครับชื่อกิจกรรมว่าพินิจศิลป์ฉากละครพินิจแปลว่าการพิจารณาการดูอย่างละเอียดเนาะวันนี้เราจะมาดูศิลปะที่อยู่ในฉากละครว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนักเรียนเห็นแล้วรู้สึกยังไงเห็นอะไรบ้างไม่มีถูกผิดนะครับไม่มีถูกผิดไม่มีคำตอบตายตัวนักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจตัวเองตอบ

0: ตามสิ่งที่ตัวเองรับรู้และรู้สึกได้เลยนะครับมี2ภาพด้วยกันมาเริ่มดูจากภาพแรกก่อนนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพจากการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับหรือพระพันปีของเรานั่นเองเป็นตอนศึกมยราบนะครับอันนี้ก็เป็นฉากที่ถ่ายมาจากการแสดงเลยอ่ะจากภาพนี้ภาพฉากการแสดงฉากนี้นักเรียนรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฉากนี้บ้างมันน่าจะเป็นพื้นที่ไหนดูแล้วรู้สึกยังไงลองปรึกษากันในกลุ่มก่อนก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางลองพูดคุยกันดูว่าฉากนี้เนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงมันน่าจะเป็นส่วนไหนของเนื้อเรื่องฉากนี้เล่าเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าพอเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงนักเรียนอาจจะไม่ต้องอิงทฤษฎีอิงเนื้อเรื่องเลยก็ได้แต่อธิบายหรือพูดตามที่เรารู้สึกได้เลยนะครับในห้องต้นทางมีใครได้คำตอบแล้วไหมครับเอาตามมุมมองของนักเรียนเอาตามการรับรู้ที่นักเรียนรับรู้ได้เลยมีไม่เอ่ยเชิญครับคนอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบแรกจะได้ว่ายังไงบ้างนะครับ
1: เหมือนตอนนี้ในฉากจะเป็นอยู่ในพระราชวังค่ะ
0: ครับ
1: ในฉากหรือว่าในภาพนี้ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่ามันดูเป็นมีความขลังค่ะมีความให้เราแสดงให้เห็นถึงอำนาจของมยราที่อยู่ตรงกลางค่ะ
0: โอเคเอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมไม่เอ่ยเชิญครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนได้ตอบไปแล้วว่าเป็นฉากในพระราชวังนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นถึงความน่าเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนอีกคนนึงจะตอบเพิ่มเติมว่าอะไร
2: ค่ะหนูก็คิดเห็นแบบเพื่อนเลยนะคะว่าภาพนี้มันก็เหมือนกับการแบบอยู่ในพระราชวังใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการเคารพหรือว่าแบบทำให้ภาพดูมีการนับถือหรือว่าแบบดูขลังอะไรอย่างนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพนี้เนี่ยมีท่าทางของนักแสดงเนาะที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพทำให้บรรยากาศเนี่ยรู้สึกขลังมีใครจะตอบเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยมีไหมครับถามก่อนว่าใครเคยดูโขนพระราชทานบ้างมีไหมมีคนเคยดูคนที่ไม่เคยดูคิดไหมว่าฉากมันจะอลังการขนาดนี้โขนพระราชทานนะครับเป็นโขนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยเป็นฉากท้องพระโรงกรุงลงกาท้องพระโรงกรุงลงกาก็คืออยู่ในที่ว่าราชการของทศกัณฐ์นั่นแหละตอนนี้ตัวละครที่อยู่ตรงกลางก็คือทศกัณฐ์นะครับนักเรียนก็จะเห็นบรรยากาศของบรรดายักษ์ที่มาเข้าเฝ้านะครับแล้วก็จะเห็นรายละเอียดของฉากซึ่งฉากเนี่ยก็เหมือนที่เพื่อนตอบเลยว่ามันดูเหมือนอยู่ในพระราชวังก็คืออยู่ในท้องพระโรงของกรุงลงกานั่นแหละนะครับก็จะมีรายละเอียดลวดลายไทยต่างๆมีการทำฉากที่เป็นลวดลายไทยขึ้นมานะครับมีซุ้มขึ้นมาแล้วก็มีองค์ประกอบฉากอื่นๆเข้ามาด้วยอันนี้คือฉากเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่เรื่องราวของที่นั้นๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูอีกฉากนึงซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่อาจจะเคยเห็นจากหนังสือเรียนหรือว่าอาจจะเคยเห็นจากการแสดงอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอีกภาพนึงที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงกันภาพนี้นะครับเป็นตอนศึกมยราบเหมือนกันนะครับเป็นตอนเดียวกันแต่เป็นอีกฉากนึงดูแล้วรู้สึกยังไงหรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฉากนี้บ้างมีใครพอจะตอบได้ไหมครับมีคนพอจะรู้นะครับพอจะรู้ลองปรึกษากันดูว่าหรืออาจจะบอกถึงความรู้สึกก็ได้นะความรู้สึกที่หนูรู้สึกต่อฉากนี้อาจจะไม่ต้องอิงเนื้อเรื่องก็ได้ใครพอจะให้ข้อมูลได้เชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนดูแล้วเนี่ยเพื่อนรู้สึกยังไงอยากจะให้ข้อมูลว่าอะไรบ้าง
3: สำหรับผมรู้สึกอลังการกลับมาครับก็คือมันเป็นฉากที่เป็นตัวของหนุมานไหมคร
0: ับ
3: ก็คือเป็นหนุมานนี่ขนาดใหญ่มากแล้วก็ดูอลังการมากครับ
0: โอเคมีใครอยากจะเพิ่มเติมไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีคนเพิ่มเติมเชิญเพิ่มเติมได้เลยครับ
4: ก็อย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็คือภาพเนี้ยครับเป็นภาพหนุมานที่มีร่างกายใหญ่มากๆแล้วก็ดูมีความน่าเกรงขามครับแล้วก็ดูน่ากลัวมากๆ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าดูยิ่งใหญ่ดูอลังการนะครับแล้วก็ดูน่าเกรงขามน่ากลัวด้วยอันนี้เนี่ยเป็นตอนที่ฝ่ายยักษ์นะครับก็ไป ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนุมานกำลังอมพับพลาเพื่อปกป้องเมืองอยู่นะครับก็จะเป็นตอนที่หนุมานเนี่ยอมพระพลาก็จะเห็นได้ว่ามีพระลักษ์กับพระรามเนี่ยประทับอยู่ข้างในปากของหนุมานด้วยนะครับซึ่งหนุมานเนี่ยกำลังครองเมืองทั้งเมืองไว้ดูแลเมืองทั้งเมืองไว้นะครับแต่ฝ่ายยักษ์เนี่ยต้องการที่จะมาลักพาตัวพระลักษ์ไปนะครับก็เลยได้ลักพาตัวพระรามไปก็เลยได้มาทำพิธีไปทำพิธีเพื่อชุบศรขึ้นมาแล้วก็มาเป่าลูกศรทำให้ลิงทั้งหมดที่เข้าที่ดูแลเมืองอยู่เนี่ยก็สลบหลับไหลไปทั้งหมดรวมถึงหนุมานที่แปลงร่างใหญ่เพื่ออมเมืองไว้เนี่ยก็โดนเป่าลูกศรไปด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยมือของหนุมานเนี่ยตั้งขึ้นเนาะถ้าใครเคยเห็นภาพจากหนังสือนะครับมือเขาจะตั้งขึ้นแล้วก็ตาก็จะเปิดอยู่แต่พอโดนลูกศรไปแล้วก็มีเอฟเฟคที่เป็นกลไกทำให้มือเนี่ยผายออกแล้วดวงตาของหนุมานก็หลับลงเหมือนที่เราเห็นตอนนี้อันนี้เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในฉากการละครด้วยซึ่งก็จะเห็นในการทำฉากละครในยุคหลังๆมานะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้พวกเราเนี่ยฟังเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เป็นฉากที่มาให้พวกเราดูเพื่อให้เห็นว่ารูปแบบของฉากเนี่ยมันเป็นได้ทั้งแบบ2มิติก็คือเป็นแบนๆเนาะแล้วก็แบบที่เป็น3มิติคือแบบนูนออกมาแล้วรวมถึงสามารถใส่เอฟเฟคใส่กลไกต่างๆเข้าไปให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าวิวัฒนาการของฉากละครเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงมีรูปแบบยังไงนะครับแล้วก็กลไกเหล่านี้เนี่ยมันถูกใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่บ้างซึ่งการศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พวกเราเข้าใจในเรื่องการทำฉากมากขึ้นสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้รวมถึงการไปต่อยอดทำงานศิลปะของเราได้ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความหมายของฉากละครกันก่อนนะครับฉากละครภาษาอังกฤษเรียกว่า setting นะครับตัว setting หรือฉากละครเนี่ยถ้าในปัจจุบันเราอาจจะเรียกอีกหลายอย่างเนาะอาจจะเรียกว่า backdrop ก็ได้พื้นหลัง background อะไรได้หมดแต่ถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักการเนี่ยจะเรียกว่า setting นะครับหรือฉากละครเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับหรือสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาให้เข้ากับตัวละครแล้วก็ให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่ต้องการทำการแสดงด้วยนะครับสถานที่นี้เนี่ยจะออกแบบโดยทำให้ตัวละครเนี่ยได้สื่อสารอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีฉากรับเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับโดยสะท้อนถึงสถานที่เวลายุคสมัยที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมการจัดองค์ประกอบต่างๆในฉากเนี่ยช่วยเพื่อให้การสื่อสารผ่านการแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวฉากละครเนี่ยก็สำคัญกับการแสดงเหมือนกันนะครับนอกจากที่จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราดูแล้วสนุกสนานมากขึ้นก็ยังช่วยสื่อสารให้การแสดงเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างที่เป็นภาพกันบ้างนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพจากการแสดงละครเวทีเรื่องแผ่นดินของเรานะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีการตกแต่งเนาะนอกจากที่จะเป็นการวาดแล้วก็มีการตกแต่งด้วยการออกแบบฉากที่ดีนะครับก็จะช่วยสร้างสีสันสร้างชีวิตชีวาให้กับตัวละครก็ทำให้ตัวละครที่มีมนุษย์มายืนทำท่าทางอยู่ก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่องราวก็สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ชมละครด้วยนะครับก็จะเห็นองค์ประกอบต่างๆที่นอกเหนือจากมันจะแบนๆไปกับพื้นหลังแล้วมันก็จะมีส่วนที่นูนออกมามีองค์ประกอบมาเพิ่มเติมนะครับทำให้ฉากเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นคราวนี้เรามาดูประวัติศาสตร์ของฉากละครนะครับว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงซึ่งมันเริ่มจากการทำพื้นแบนๆเลยก็คือทำเป็นผ้าบางๆมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีองค์ประกอบมีกลไกอะไรต่างๆเข้าไปจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกคือในยุคกรีกโรมันนะครับช่วงต่อมาก็คือในยุคเรเนซองส์นะครับก็คือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มีการสร้างภาพวาดได้ทันสมัยมากๆก็มีการนำภาพวาดเนี่ยมาใช้ในการแสดงละครด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาคือยุคศตวรรษที่19ถึงปัจจุบันก็คือจากศตวรรษที่19มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือยาวนานมากเนาะแล้วก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทั้ง3ยุคนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉากละครที่มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการแสดงละครเนี่ยมันเริ่มขึ้นมานานมากแล้วเนาะตั้งแต่ยุคกรีกโรมันเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละยุคมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือยุคกรีกโรมันยุคแรกนะครับยุคนี้จะเป็นภาพวาดที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ในการแสดงเนี่ยก็ใหญ่มากเหมือนกัน ภาพวาดที่เป็นฉากก็เลยจะต้องใหญ่มากๆตามไปด้วยนะครับแล้วก็จะจุคนในการชมการละครเนี่ยเยอะมากจะมีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากที่เหมือนจริงเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีวิวัฒนาการในเรื่องของการสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากมาไม่มีการสร้างปืนปลอมไม่มีการสร้างมีดปลอมอย่างนี้ก็จะใช้ของจริงเลยในการแสดงนะครับเป็นการแสดงที่มีส่วนประกอบที่แยกเป็นชิ้นๆด้วยนะก็มีการแยกองค์ประกอบต่างๆแล้วก็มีการทาสีมีการเขียนฉากที่เรียนแบบจากของจริงมาทั้งหมดเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเอาของจริงเข้ามาอย่างที่ครูบอกว่ามันมีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากเนาะและฉากบางอย่างก็ใช้ฉากจริงเข้ามาเลยเพื่อให้มีความสมจริงแล้วก็เหมือนจริงมากขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบของละครในยุคโรมันนะครับต่อมาดูยุคเรเนซองส์บ้างยุคเรเนซองส์เนี่ยจะเป็นฉากละครก็จะเปลี่ยนไปแล้วจะเปลี่ยนไปจากผ้าผืนเดียวผืนใหญ่ๆก็จะเปลี่ยนเป็นแบบที่มีการทำระบายเป็นชั้นๆถ้าเรานึกไม่ออกอยากให้นึกถึงฉากลิเกในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันจะมีปีก2ข้างเป็นผ้าทิ้งลงมาใช่ไหมบางคณะถ้าใหญ่มากๆก็จะมีปีกทิ้งลงมา1 2 3 4ชั้นแล้วค่อยเป็นฉากหลังเป็นชั้นที่5อย่างนี้นะครับอันนี้เหมือนกันคือวิธีเดียวกันเลยกับของยุคเรเนซองส์นักเรียนจะเห็นว่าเขาจะมีปีกไปก่อนนะครับมีปีกไล่ไปแล้วก็เป็นฉากหลังที่หลังตัวปีกหรือที่เรียกว่า drop and wings เนี่ยวิงก็คือปีกเนาะปีกข้างของฉากเนี่ยจะช่วยทำให้เวทีดูมีมิติมากขึ้นแล้วผู้แสดงก็อาจจะไปหลบอยู่ในระยะหน้าระยะหลังของฉากได้มากขึ้นทำให้ตัวเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งภาพวาดที่ถูกวาดในสมัยนั้นเนี่ยจะถูกวาดโดยศิลปินที่เก่งๆศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆเพราะว่ามันขนาดใหญ่เนาะแล้วก็นิยมวาดเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความเป็นยุคเรเนซองส์นะเป็นอาคารแบบโบราณสวยๆเลยก็จะต้องอาศัยฝีมือของศิลปินที่มีความสามารถสูงๆนะครับมาใช้ในการวาดนี่คือตัวอย่างนะครับก็จะมีม่านด้านบนเนาะมีหลืบระบายหรือที่เราเรียกว่าวิงส์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีอยู่ด้านข้างอาจจะ2ชั้น3ชั้น4ชั้นแล้วแต่ละเวทีและสุดท้ายก็จะจบด้วยตัวแบ็คดรอปหรือว่าฉากรับเบื้องหลังนะครับอันนี้คือลักษณะของฉากในยุคเรเนซองส์ครับต่อมาคือยุคศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันอันเนี้ยเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นฉากก็จะมีกลไกที่ซับซ้อนมากขึ้นเนาะมีการใช้แสงสีเสียงมีการใช้เอฟเฟคใช้ลิฟต์เข้ามาเป็นตัวช่วยบางครั้งนักแสดงไปแล้วเปลี่ยนฉากด้วยการที่ฉากหมุนไปเลยและนักแสดงที่อยู่ข้างหลังฉากก็มาเป็นฉากถัดไปในการแสดงอันนี้ก็ถูกเอามาใช้ในการแสดงนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันสมูทมากขึ้นมันเรียบเนียนมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเวลาจะเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดผ้าลงมาใช่ไหมแล้วก็มีนักแสดงมาอยู่ด้านหน้าสักคน2คนแล้วก็พอนักแสดง2คนนั้นออกไปก็เปิดฉากออกเปิดผ้าออกแล้วเป็นฉากใหม่อันนี้ก็จะใช้การที่ฉากหมุนไปเลยแล้วก็ฉากใหม่ก็เข้ามาหรือมีการเคลื่อนวัตถุหรือฉากบางอย่างลอยเข้ามาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับก็พัฒนามาจากยุคก่อนๆแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นถ้าใครมีประสบการณ์ได้ไปดูอาจจะดูผ่านทางสื่อต่างๆหรือไปดูในเวทีจริงก็ได้ก็จะเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ถูกเอามาใช้นะครับคราวนี้คือมาอธิบายต่อใน3ส่วนของการทำละครนะครับก็คือจะมีส่วนที่เป็นสถานที่นะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฉากรับเบื้องหลังสถานที่เนี่ยเราจะใช้เรียกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การแสดงทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นเวทีเนาะที่เราสามารถลงไปแสดงได้คราวนี้บางการแสดงนักแสดงวิ่งไปหาผู้ชมด้วยวิ่งไปหาผู้ชมครูเคยชมการแสดงเรื่องนึงนะเป็นเกี่ยวกับแม่นาคนักแสดงเนี่ยวิ่งมาเลยวิ่งหนีผีมาหาผู้ชมเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือใช้พื้นที่ในส่วนของผู้ชมเป็นพื้นที่การแสดงด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของสถานที่เนาะ place ก็คือพื้นที่ทั้งหมดที่นักแสดงอยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของสิ่งแวดล้อมตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเรียกรวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากคือสิ่งต่างๆที่มันถูกมาวางอยู่หน้าฉากจะเรียกเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดรวมถึงตัวคนก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่2และส่วนสุดท้ายคือฉากรับเบื้องหลังหรือ scenery เนี่ยคือส่วนที่อยู่หลังสุดเลยอยู่หลังสุดก็คือภาพที่อยู่หลังสุดนั่นแหละ แต่ในปัจจุบันมันอาจจะไม่เป็นภาพมันอาจจะถูกทำให้เป็น3มิติหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังสุดนะครับเป็นภาพที่คลุมเรื่องราวทั้งหมดในระหว่างนี้ที่เราดูครูบรรยายไปอยู่ก็สามารถทำใบความรู้ไปด้วยได้พร้อมๆกันนะครับเนื้อหาจากใบความรู้เนี่ยก็จะสามารถเนื้อหาจากที่ครูบรรยายก็จะสามารถไปตอบใบความรู้ได้แล้วก็สามารถอ่านใบความรู้ควบคู่ไปด้วยได้นะครับต่อมามาดูรูปแบบของฉากละครบ้างว่ามันมีกี่รูปแบบเนาะแล้วเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังด้วยนะครับ Type of Stage Setting นะครับก็คือรูปแบบของฉากละครที่เขานิยมนำมาใช้ในการทำละครกันนะครับรูปแบบของฉากละครจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบใหญ่ๆเนาะ3รูปแบบใหญ่ๆก็คือแบ่งโดยการสื่อถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะแบ่งได้เป็น3รูปแบบคือฉากที่อยู่ภายในเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ภายในไม่ได้หมายความว่าฉากนั้นตั้งอยู่ในอาคารนะเป็นฉากที่แสดงสถานที่ในอาคารอย่างเช่นในบ้านในรถอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็มีฉากภายนอกและมีฉากผสม3แบบภายในภายนอกและผสมแบบผสมเนี่ยคือมีทั้งภายในภายนอกอยู่ในฉากเดียวคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับฉากภายในนะครับก็คือจะมีกำแพงอย่างน้อย1ด้านและอาจจะแสดงพื้นที่ภายในบ้านภายในรถภายในรถไฟนะครับภายในบ้านภายในรถไฟรถยนต์เครื่องบินในคาเฟ่ในวัดในโบสถ์หรือว่ากิจกรรมที่เราทำไปตอนหน้าคือฉากภายในพระโรงกรุงโรงกลาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือฉากภายในฉากเนี้ยอาจจะตั้งอยู่ในอาคารแหละแต่แสดงถึงสถานที่ที่เป็นภายในอาคารนะครับต่อมานะครับคือฉากภายนอกฉากที่แสดงพื้นที่นอกชายคาของที่นั้นๆอย่างเช่นฉากหน้าอาคารเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างอันนี้ก็คือฉากด้านหน้าศาลเจ้านักเรียนก็จะเห็นว่าในฉากส่วนนี้เนี่ยจะปรากฏพื้นที่ของท้องฟ้าป่าหรือพื้นที่ที่แวดล้อมที่ไม่ได้อยู่ใต้หลังคาแล้วนะครับก็จะเป็นการแสดงพื้นที่ด้านนอกคราวนี้ฉากพวกนี้จะต้องอาศัยอุปกรณ์ประกอบฉากบางอย่างอย่างเช่นจะต้องมีเสาไฟจะต้องมีม้านั่งในสวนหรือจะต้องมีต้นไม้ลอยๆมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นฉากที่อยู่ด้านนอกนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับต่อมาสุดท้ายคือฉากแบบผสมแบบผสมเนี่ยคือมีทั้งแบบที่เป็นในห้องและนอกห้องอยู่ในฉากเดียวกันอาจจะเป็นบ้านสมมุติเป็นบ้านไม้หลังนึงแล้วก็มีพื้นที่การแสดงที่อยู่นอกบ้านด้วยอาจจะมีชายคามีแม่ทางลาดลงมาที่แม่น้ำอย่างเงี้ยเนาะเป็นท่าน้ำลงมาอันนี้คือฉากที่แสดง2ส่วนก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นภายในและภายนอกของอาคารนะครับคราวนี้ฉากแบบนี้เวลาแสดงเขาจะใช้ไฟช่วยก็คืออย่างเช่นในตอนที่แสดงอยู่ในบ้านเนาะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องยกตัวอย่างแม่นาคพระโขนงแล้วกันเนาะสมมุติว่าแม่นาคกับพ่อมากเนี่ยอยู่ในบ้านไฟก็จะเปิดในบ้านก็จะมีการฉายไฟเข้าไปในบ้านแต่พ่อมากกับแม่นาคออกมาที่ท่าน้ำแม่นาคออกมารอพ่อมากที่ท่าน้ำแล้วก็จะมีการฉายไฟที่ด้านนอกแล้วไฟในบ้านก็ถูกรีลงหรือปิดลงอันนี้คือวิธีการใช้แบบผสมนะคะก็คือมีทั้งสองส่วนแต่ใช้ไฟช่วยในการแสดงแต่ละส่วนของฉากนั่นเองคราวนี้เรามาดูรูปแบบฉากละครเวทีว่าฉากละครเวทีมีกี่รูปแบบและรูปแบบไหนบ้างที่ถูกนำมาใช้บ่อยๆนะครับฉากละครเวทีแบบแรกคือแบบบ็อกเซตแบบบ็อกเซตเนี่ยบ็อกเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นกล่องเนาะยกเป็นกล่องมาเลยอันเนี้ยเขาจะมีส่วนที่เป็นฝาผนังอย่างน้อย1ถึง2ถึง3ด้านอาจจะ1 2 3แล้วแต่นะครับก็จะมี3ด้านที่เป็นฉากแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยเปิดไว้เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถมองทะลุเข้าไปได้ถ้าปิด4ด้านเลยผู้ชมจะมองจากด้านไหนมองไม่ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องปิด3ด้านแล้วก็จะมีองค์ประกอบต่างๆไปติดไว้หรือว่าไปประกอบไว้หรือจะวาดไว้เพื่อทำให้ฉากเนี่ยดูเหมือนจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่เอฟเฟคต่างๆเข้าไปในกล่องนี้ได้การแสดงในลักษณะแบบนี้ก็นิยมใช้เหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยน้อยมากแล้วปัจจุบันจะเป็นแบบที่เลื่อนไปเลยนะครับเลื่อนฉากไปเลยเนาะต่อมาดูแบบที่เราดูไปของยุคเรเนซองส์นะครับ Job and Wings ก็คือแบบที่มีฉากอยู่ด้านหลังสุดเนาะแล้วก็มีปีกนะครับมีปีกเป็นหลืบขึ้นมา อันนี้ก็ปัจจุบันก็จะนิยมใช้แสดงพวกละครพวกลิเกอย่างที่ครูบอกลิเกโนรานะครับก็ยังใช้หมอลำบางที่ก็ใช้นะครับก็ยังนิยมใช้แต่ว่าถ้าเป็นการแสดงแบบละครเวทีหรือละครสมัยใหม่ก็จะไม่ค่อยนิยมใช้แล้วในลักษณะแบบนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับที่ permanent set permanent set เนี่ยเป็นฉากแบบถาวรคำว่า permanent เนี่ยแปลว่าถาวรคือโครงสร้าง

จะอยู่แบบนี้ตลอดการแสดงคือไม่ไปไหนเลยจะถูกตั้งอยู่อย่างเงี้ยตลอดการแสดงเลยนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่อาจจะมีการย้ายบางอย่างอย่างเช่นย้ายอุปกรณ์ประกอบฉากไปนะครับเป็นส่วนย่อยๆถูกย้ายออกไปครูเคยไปดูละครเวทีเรื่องหนึ่งแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เห็นฉากเยอะๆแต่เรื่องนั้นกลับกลายเป็นว่าฉากมีแค่จั่วบ้านเป็นด้านหลังเป็นจั่วบ้าน3จั่วแล้วก็มีโต๊ะใหญ่วางตรงกลาง1โต๊ะครูก็งงว่าเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ยังไงในเมื่อมันมีแค่ฉากแค่ฉากเดียวพอดูไปเลยเข้าใจว่าเวลาเป็นฉากมันเป็นเรื่องเล่าของบ้านคนจีนเนาะเป็นบ้านของคนที่เป็นวัฒนธรรมจีนเวลาที่เป็นฉากที่เป็นโต๊ะกินข้าวเขาก็จะยกซุ้มสีแดงที่คนจีนกราบไหว้กันครูไม่ทราบชื่อเขาก็จะยกมาตั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้คือโต๊ะกินข้าวก็จะมีจานอาหารมาบ้างนะครับและถึงเวลาเปลี่ยนฉากไปเป็นฉากห้องนอนก็จะมีคนอุ้มผ้านวมมาเลยอุ้มผ้านวมอุ้มตุ๊กตาอุ้มหมอนมาแล้วก็วางบนโต๊ะตัวนั้นแล้วก็นอนบนโต๊ะตัวนั้นเพื่อเป็นฉากห้องนอนพอหมดเวลาของฉากห้องนอนปุ๊บเป็นฉากห้องดูทีวีก็มีคนยกทีวีมามีคนยกขนมขบเคี้ยวยกป๊อปคอร์นมาอันนี้คืออีกรูปแบบนึงของฉากที่เป็นแบบเพอร์มาเนนต์ก็คือมีฉากถาวร1ฉากและเปลี่ยนองค์ประกอบในฉากไปเรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนจากด้านบนด้านข้างด้านล่างแล้วแต่เทคนิคของผู้กำกับนะครับต่อมานะครับคือแบบยูนิตเซตยูนิตเซตเนี่ยคือมันเป็นหน่วยๆให้เข้าใจว่าเป็นหน่วยๆหรือเป็นกลุ่มๆคืออยู่ตรงนั้นกลุ่มนึงอยู่ตรงนี้กลุ่มนึงแล้วฉากก็จะไม่ถาวรคือจะเปลี่ยนโยกย้ายกันไปเรื่อยๆนะครับตามความเหมาะสมหรือตามเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้มันก็จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะต่อมาคือซิมโบลิกเซตอันเนี้ยง่ายดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วยากในการสื่อสารนะครับรูปแบบของซิมโบลิกเซตหรือฉากที่ใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายเนี่ยต้องสื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ด้วยการใช้สัญลักษณ์บางอย่างนะครับซึ่งผู้กำกับเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะต้องใช้อะไรบ้างในการสื่ออย่างเช่นถ้าผู้กำกับเลือกไม้กางเขนมาก็อาจจะสื่อถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์หรือว่าถ้าผู้กำกับเลือกพระพุทธรูปมา1องค์มาตั้งในฉากนั้นก็อาจจะหมายถึงว่าฉากเนี้ยกำลังเล่าถึงโบสถ์การอยู่ในโบสถ์โดยการทำแบบนี้คือการใช้ซิมโบลิกเซตเนี่ยจะต้องอาศัยลักษณะการแสดงของตัวละครมาช่วยเพื่อให้ฉากสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ๆมีพระไปตั้งแต่คนที่สื่อสารกันคนที่แสดงอยู่ไม่เอื้อกับฉากเลยเนี่ยก็จะทำให้เนื้อเรื่องไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการใช้ซิมโบลิกเซตหรือฉากที่อาศัยสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยนักแสดงต้องเก่งมากๆด้วยนะครับต่อมานะครับคือสเกเลตันเซตถ้าเราเห็นเรารู้สึกว่าเหมือนไม่เสร็จเนาะรู้สึกไหมรู้สึกว่าเหมือนไม่เสร็จเลยฉากเหล่านี้จะเน้นแค่โครงสร้างเฉยๆถ้าเทียบกับงานศิลปะมันคืองานแบบแอบสแตรคก็คือเป็นนามธรรมใช้โครงสร้างแบบให้ผู้ชมได้ต่อยอดความคิดเอาเองคือให้ผู้ชมคิดเอาเองว่าฉากนี้มันสมมติว่าฉากนี้กำลังเล่าถึงเมืองผู้ชมก็จะต้องจินตนาการเข้าไปบนโครงสร้างเหล่านี้ว่าเมืองมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าบอกว่าอ่ะเป็นเมืองหัวหินผู้ชมก็จะต้องจินตนาการประกอบเข้าไปเองว่าเมืองหัวหินควรจะหน้าตาเป็นแบบไหนหรือถ้าบอกว่าเป็นใจกลางย่านการค้าสำคัญอย่างเช่นสยามผู้ชมก็จะต้องจินตนาการเข้าไปเองอันนี้จะช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสนุกในการได้จินตนาการบรรยากาศของฉากไปด้วยซึ่งในตัวฉากเนี่ยก็จะมีแค่โครงสร้างเลยนะครับมีแค่โครงสร้างมีแค่ดูเหมือนแล้วทำไม่เสร็จดูเหมือนเป็นนั่งร้านเฉยๆเป็นโครงสร้างสำหรับการก่อสร้างเฉยๆอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีการแสดงที่ไหนใช้เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับคือมัลติเซตมัลติแปลว่าความหลากหลายเนาะความหลากหลายความเยอะมัลติเซตเนี่ยเป็นฉากที่เป็นฉากเดียวแต่ต้องการจะเล่าหลายๆเหตุการณ์ไว้ในฉากนั้นยกตัวอย่างเช่นเหตุจากภาพนี้นักเรียนเห็นกี่เหตุการณ์เห็นกี่เหตุการณ์มีคนบอกว่าเห็น4ใครเห็นมากกว่า4มั้ยมีคนเห็น5ด้วยหลักๆแล้วเนี่ยจากที่ครูเห็นประมาณมันถ้ามองเป็น5ก็มองได้เนาะหลักๆเนาะก็จะมีกลุ่มคนที่เหมือนจะยืนคุยกันอยู่ตรงน่าจะเป็นถ้าครูคิดคือหน้าทีวีเนาะตรงกลางนี่คือหน้าทีวี

นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็น่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวด้านบนนั้นก็เหมือนจะตามคุณยายลงไปแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะมีอีกคนนึงที่เหมือนเดินอยู่ที่โต๊ะทำงานอันนี้คือเป็นการใช้ฉากเดียวแต่ว่าเล่าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์อะไรแบบนี้มีนะครับอย่างเช่นในตลาดก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นมีคนนั่งขายของกันอยู่แต่ตรงอื่นก็อาจจะมีคนทะเลาะ กันอยู่มีคนขายอย่างอื่นอยู่อันนี้คือ1ฉากที่เล่าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ได้ก็จะมีองค์ประกอบของอุปกรณ์ประกอบฉากที่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาดูสไตล์ของฉากละครบ้างนะครับว่ามีกี่สไตล์แต่ละสไตล์แตกต่างกันยังไงอย่างแรกนะครับสไตล์ของฉากเนี่ยมาดูความหมายก่อนสไตล์ของฉากเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกความชัดเจนของเนื้อเรื่องนะครับซึ่งผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องทำให้การออกแบบที่มันสื่อถึงเรื่องราวนะครับจะต้องทำการออกแบบเพื่อให้ฉากเนี่ยสื่อถึงเรื่องราวโดยยึดเอาสไตล์ต่างๆเนี่ยมาใช้ซึ่งสไตล์ในการออกแบบฉากมีทั้งหมด11สไตล์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละสไตล์กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติเนี่ยต้องการถ่ายทอดสถานที่จริงเข้ามาเลยนะครับต้องการเล่าถึงสถานที่จริงเข้ามาเอาบรรยากาศจริงเข้ามาทุกอย่างก็จะทำแบบเหมือนจริงนะครับแบบเอาธรรมชาติเข้ามาเลยเอาภูเขาต้นหญ้าอะไรเข้ามาต่อมาแบบเหมือนจริงหรือแบบเรียลลิสติกนะครับอันเนี้ยจะเอาจากสถานที่จริงมาประมาณ 80-90% อาจจะเป็นการวาดมาก็ได้แต่ว่าจำลองให้เหมือนของจริงมากที่สุดส่วนรายละเอียดที่ตัดออกไปเนี่ยจะตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือไม่มีเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ยังคงรายละเอียดต่างๆคือไม่ว่าแม้กระทั่งพื้นห้องเนี่ยลวดลายเป็นยังไงก็เอามาด้วยเพดานห้องลวดลายเป็นยังไงก็เอามาด้วยซึ่งในบางการแสดงอาจจะไม่มีเพราะมันไม่จำเป็นนะครับต่อมานะครับแบบเรียบง่ายอันนี้เนี่ยเขาจะตัดทอนรายละเอียดไปเยอะมากจะต่างจากเมื่อสักครู่อันนี้แบบ suggestive นะครับคือแบบเรียบง่ายคือตัดออกหมดอะไรที่ดูแล้วฟุ้งเกินไปเยอะเกินไปตัดออกให้เหลือแค่ส่วนที่มันจะสื่อความหมายกับคนดูได้คล้ายๆกับเรื่องที่ครูเล่าเมื่อสักครู่ที่มีหน้าจั่วแล้วก็มีการยกเก้าอี้มากินข้าวยกจานอาหารมาอันนี้คล้ายๆกันนะครับก็คือเขาจะเอาเฉพาะส่วนที่แสดงให้เห็นว่าอันนี้คือห้องกินข้าวก็คือมีโต๊ะมีเก้าอี้มีจานรู้แล้วว่าเป็นที่กินข้าวหรือเป็นที่ดูทีวีก็มีแค่โซฟากับทีวีออกมาก็รู้แล้วว่าเป็นโซฟาส่วนการจำกัดพื้นที่อื่นๆก็ให้นักแสดงเป็นผู้เดินหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นให้สมบูรณ์มากขึ้นเองนะครับต่อมานะครับแบบเลือกเฉพาะส่วนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ selective หรือแบบเลือกเฉพาะส่วนเนี่ยคือผู้กำกับสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะเอาอะไรมาและเอามาแค่ไหนครูให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างเหล็กอันนี้นักเรียนคิดว่าเดิมมันน่าจะเป็นอะไรโครงสร้างเหล็กสีขาวที่อยู่ในภาพเดิมมันน่าจะเป็นอะไรลูกมีคนบอกว่าเป็นตัวบ้านมีไหมคนอื่นคิดว่าเป็นอะไรเป็นสวนสาธารณะเอาเฉพาะโครงสร้างสีขาวลูกหนูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรมีคนบอกว่าระเบียงบ้านมีคนบอกว่าประตูจริงๆแล้วอันนี้คือศาลาหกเหลี่ยมศาลาหกเหลี่ยมแต่เลือกมาแค่ส่วนเนี้ยเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นประมาณนี้อันนี้เหมือนการคือให้ผู้ชมเนี่ยจินตนาการต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นสวนสาธารณะอย่างที่เพื่อนบอกเลยเป็นสวนสาธารณะมีเก้าอี้แล้วก็มีศาลาหกเหลี่ยมแต่เอามาแค่ส่วนเดียวแค่ให้พอรู้และให้ผู้ชมได้จินตนาการต่อได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้กำกับเขาจะเลือกอะไรมาเนาะต่อมาคือแบบสัญลักษณ์อันนี้เป็นฉากที่ง่ายแต่ยากอีกเหมือนกันสัญลักษณ์อันนี้มันจะไม่ใช่การเอาไม้กางเขนมาหรือการเอาพระมาตั้งนะแต่เป็นการทำลายลักษณ์อักษรบางอย่างไว้บนฉากแค่นิดเดียวอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับก็จะมีตัวอักษรขึ้นมาแค่นั้นและตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นตัวคุมเนื้อเรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำการแสดงก็จะต้องอาศัยการเล่าแล้วก็จะต้องอาศัยจินตนาการของผู้ชมด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในภาพนี้เนี่ยมีรูปวาดพระพุทธรูป1รูปผู้ชมก็จะเข้าใจได้เลยว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวกับศาสนาส่วนอื่นๆก็จะถูกปรุงแต่งผ่านผู้แสดงหรือนักแสดงไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือการหยิบยกแค่สัญลักษณ์ขึ้นมา1สัญลักษณ์และแสดงไปเลย

ทั้งเรื่องอันนี้ง่ายมากแต่สื่อสารออกมาให้เข้าใจยากนะครับต่อมานะครับแบบแผงหลายชิ้นอันนี้คิดว่าหลายหลายคนเคยทำมีใครเคยทำฉากละครหรือฉากการแสดงบ้างมีไหมเอ่ยมีนะครับนี่แหละที่เราจะเจอกันเยอะที่สุดในวัยเรียนนะครับก็คือการทำเซตพีซก็คือการทำแบบหลายชิ้นและบางคนทำหน้าหลังเลยด้วยซ้ำใช่ไหมทำหน้าหลังอย่างละฉากนะครับอันนี้เป็นการวาดหลายหลายชิ้นนะครับโดยเอามารวมกันแล้วก็ตั้งอยู่ในแนวตั้งเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นฉากอะไรโดยฉากเหล่านี้จะสามารถตั้งอยู่ได้ตัวเองได้แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายสามารถหมุนได้อย่างที่ครูบอกว่าบางครั้งเนี่ยด้านหน้าเราวาดไว้ฉากนึงด้านหลังเราวาดไว้อีกฉากนึงแล้วก็หมุนเพื่อใช้อีกฉากนึงนะครับอันนี้คือแบบหลายชิ้นก็คือเอามาประกอบกันแล้วก็จะเห็นเป็นฉาก1ฉากใช้สำหรับการแสดงแบบเซตพีซนะครับอันนี้คือฉากแบบโครงสร้างจะคล้ายๆแบบสเกเลตันเมื่อสักครู่ที่มีแต่โครงเนาะอันนี้คล้ายๆกันคือเขาจะทำแบบไม่เน้นความเหมือนจริงเลยก็คือเป็นการทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแต่ว่าคนดูก็จะพอจะจินตนาการออกว่าเป็นสถานที่อะไรแล้วก็ใช้จินตนาการต่อเองอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นน่าจะเหมือนเป็นฉากเมืองเนาะก็มีโรงแรมนะครับมีห้างร้านต่างๆแล้วก็มีการแสดงรายละเอียดแค่เล็กน้อยมากๆผู้ชมเนี่ยจะต้องไปจินตนาการต่อเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการยกรูปแบบฟอร์มหรือว่ารูปร่างรูปทรงของวัตถุนั้นๆมาแล้วก็ประกอบเข้าไปเป็นฉากการแสดงนะครับอันนี้จะเน้นที่ตัวผู้แสดงมากกว่าต่อมาคือแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมจะต่างจากสเกเลตันเมื่อสักครู่สเกเลตันเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนมีแค่กระดูกเนาะแต่อันนี้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมนี้ก็คือเป็นอาคารขึ้นมาเลยก็ได้แต่เป็นอาคารทางสถาปัตยกรรมที่อาจจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ได้โดยจะใช้เป็นฉากพื้นหลังเลยแล้วตัวละครหรือนักแสดงเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับฉากเองโดยฉากที่เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยอาจจะมีกลไกบางอย่างอย่างเช่นหมุนได้เคลื่อนได้นะครับยกขึ้นยกลงได้ลอยได้แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีการตัดทอนบางอย่างนะครับเพื่อให้การเคลื่อนไหวหรือการเต้นการกลมกลืนไปกับฉากละครของนักแสดงเนี่ยง่ายขึ้นด้วยต่อมาคือฉากแบบทันสมัยหรือฉากแบบการ์ตูนอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกฉากนึงพวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับฉากแบบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนโครงสร้างมีการทำให้บิดเบี้ยวมีการทำสัดส่วนทำลวดลายสีสันต่างๆให้มันเกินจากความจริงไปนะครับซึ่งก็จะมาจากการลอกเรียนรูปแบบตามธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าจะมีการใช้สีสันการใช้รูปทรงรูปร่างแบบการ์ตูนมากขึ้นนะครับทำให้คนที่ดูเนี่ยดูแล้วเหมือนกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วก็รู้สึกสนุกไปกับฉากด้วยนะถ้าจากภาพตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่ได้ถ่ายทอดแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นหลังคาเนี่ยก็เอามาแค่สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็สีสันก็ฉูดฉาดเกินจริงเกินธรรมชาติมากเพื่อให้คนดูเนี่ยดูแล้วสนุกไปด้วยนะครับต่อมาอันนี้เห็นเยอะแบบเทียเตอร์นะครับ theatricalism หรือแบบหรูหราเลยอันนี้จะเห็นเยอะทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คือจะเป็นโรงละครที่แบบว่าหรูหราเข้าไปเลยมีการใช้หลืบแบบเรเนซองส์เข้ามานะครับเพื่อทำให้บรรยากาศเนี่ยมีความลึกมีความซับซ้อนของฉากละครมากขึ้นด้วยมาดูในส่วนสำคัญบ้างก็คือในส่วนของวิธีการวาดแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างฉากอันนี้สำคัญแล้วนะครับอยากให้ทุกคนดูประกอบไปเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานได้นะครับในส่วนนี้นะครับจะมีวิธีการวาดเนี่ยจะมี2แบบก็คือแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งแบบแนวนอนแบบแนวตั้งเนี่ยไม่ใช่กระดาษแนวนอนหรือกระดาษแนวตั้งนะแต่เป็นการวาดแบบวาดแบบแนวนอนก็คือการวาดแบบวางฉากไว้บนพื้นแล้วก็วาดแต่แบบแนวตั้งเนี่ยคือการยกฉากขึ้นมาให้ติดกับผนังแล้วก็วาดอันนี้คือความแตกต่างของวิธีการวาด2แบบนะครับต่อมานะครับการสร้างฉากรับพื้นเบื้องหลังหรือว่าการทำฉากละครเนี่ยจะต้องคำนึงอยู่2ประการก็คือเรื่องขนาดแล้วก็รายละเอียดขนาดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงซึ่งจะต้องไปวางแผนกับพื้นที่จริงก่อนว่าเราจะต้องใช้ขนาดพื้นที่ประมาณไหนฉากของเราควรจะใหญ่ประมาณไหนหลังจากนั้นพอรู้ขนาดของพื้นที่แล้วก็จะมาออกแบบฉากละครแล้วก็กำหนดรายละเอียดของส่วนต่างๆว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเล็กๆมันก็จะต้องใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดของส่วนต่าง

0: ต่างเนี่ยก็จะต้องมากขึ้นด้วยก็จะต้องนำมาวางแผนเรื่องของการใช้สีนะครับแล้วก็การมองเห็นต่างๆเมื่อมีไฟเข้ามาเป็นตัวช่วยก็จะต้องคุมเรื่องสีด้วยซึ่งการวาดฉากรับเบื้องหลังนะครับก็จะมี4ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกคือการออกแบบมาก่อนนะครับการสร้างแบบจำลองขึ้นมาก่อนก็คือทำในขนาดเล็กๆอย่างเช่นขนาด A4 อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการเตรียมพื้นผิวของฉากจริงที่เราจะใช้สำหรับวาดแล้วก็ลงสีนะครับก็คือเตรียมพื้นรอไว้หลังจากนั้นก็จะเป็นการร่างภาพโดยการร่างภาพเนี่ยก็จะดูจากสเกลจริงเนาะว่าจากภาพที่เราวาดจำลองมากับสเกลจริงเป็นยังไงก็ถ่ายทอดอัตราส่วนเข้าไปนะครับแล้วก็มีการลงสีระบายสีตามมาอันนี้คือขั้นตอนนะครับในการทำก็คือมีการศึกษาบทละครก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเลือกฉากที่สนใจว่ามีฉากไหนบ้างที่เอามาแล้วสามารถเล่าเรื่องราวได้เยอะๆก็หยิบมาในเรื่องนึงอาจจะมี5ฉาก8ฉาก10ฉากแล้วแต่ซึ่งผู้กำกับจะเป็นคนเลือกหลังจากนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆจากเนื้อเรื่องบทละครเพื่อออกแบบแล้วก็สำรวจสถานที่นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในการออกแบบแล้วก็ติดตั้งฉากอย่างแรกนะครับก็คือ การศึกษาบทละครให้เข้าใจอันนี้เพื่อที่จะให้ฉากของเราเนี่ยเล่าเรื่องได้นะครับแล้วก็ศึกษาถึงรายละเอียดของตัวละครศึกษาจำนวนตัวละครว่าเพียงพอกับพื้นที่ไหมแล้วก็ตัวละครเป็นประเภทไหนบ้างเพื่อฉากเนี่ยจะได้เข้ากับตัวละครได้นะครับต่อมาเลือกฉากที่น่าสนใจคือฉากละครอ่ะเวลาเล่ามันเยอะเนาะก็จะต้องเลือกฉากที่มันสามารถเล่าเรื่องได้หลากหลายแล้วก็กินเวลาได้เยอะๆเล่าได้หลายบทหลายฉากนะครับ ต่อมาก็คือเริ่มจากการต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลสืบค้นแล้วก็ออกแบบโดยอาศัยข้อมูลจากบทละครที่มีอยู่นี่แหละนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการสำรวจสถานที่นะครับการวัดขนาดของพื้นที่จริงแล้วก็วาดฉากขึ้นมานะครับสำรวจพื้นที่ที่จะเอาไปวางว่าเป็นกลางแจ้งหรือเป็นในร่มเพื่อที่จะได้ดูเรื่องแสงด้วยแล้วก็เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับฉากที่เราจะต้องทำแล้วก็มีการสำรวจแสงเงาช่วงเวลาแสงลงส่วนไหนลงด้านหลังฉากลงด้านหน้าฉากนะครับทำให้เกิดเงายังไงในภาพบ้างก็จะต้องวาดภาพเพื่อหลบแสงหลบเงาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จริงเนาะแล้วก็อาจจะต้องอาศัยในการเลือกสีพิเศษบางอย่างให้เหมาะกับสภาพอากาศด้วยแล้วก็ในส่วนของการร่างแบบนะครับก็จะต้องเอาแบบจากแบบร่างเนี่ยมาวาดลงพื้นที่จริงซึ่งจะต้องถ่ายทอดตามอัตราส่วนที่ได้วาดมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเตรียมพื้นผิวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยจะต้องปรับในหลายๆส่วนเพื่อให้สามารถระบายสีได้นะครับอย่างแรกเลยคือสำรวจความสมดุลของฉากก่อนว่าฉากเนี่ยมันแบนจริงไหมหรือมันโก่งมันเอียงยังไงก็จะต้องทำหรือว่าซ่อมแซมเพื่อให้สามารถวาดได้โดยที่ฉากเนี่ยไม่บิดเบี้ยวภาพที่วาดออกมาก็จะได้ไม่บิดเบี้ยวนะครับแล้วก็พื้นอาจจะสำรวจตะปูรอยเย็บลวดเย็บที่มีอยู่เดิมนะครับเอาออกแล้วก็ทำพื้นผิวใหม่เพื่อให้เรียบเนียนสามารถลงสีหรือวาดใหม่ได้นะครับการระบายสีพื้นหลังนะครับถ้าพื้นผิวเป็นพื้นผิวเดิมนะครับก็อาจจะต้องใช้สีขาวระบายทับหรือว่าถ้าเป็นสีที่เราต้องการใช้อยู่แล้วก็สามารถลงสีไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าพื้นผิวนั้นเป็นสีขาวอยู่แล้วคือสีที่เราต้องการอยู่แล้วก็ไม่ต้องระบายอะไรเพิ่มไปคราวนี้การไล่สีนะครับการระบายสีก็ยังแยกเป็นแบบการระบายสีเดียวทั้งหมดหรือการไล่สีอันนี้แล้วแต่เทคนิคที่เราจะเลือกใช้เดี๋ยวเราจะต้องไปปรับใช้กับงานของตัวเองเหมือนกันนะครับทุกคนจะต้องไปเลือกฉากละครหรือฉากภาพยนตร์มา1ฉากแล้วก็มาวาดเนาะต่อมาอันนี้คือในส่วนของการตีสเกลนะครับเดี๋ยวครูจะมีชั่วโมงของการบรรยายเรื่องนี้ให้ละเอียดอีกครั้งนึงการตีสเกลเราจะมีภาพจำลองก่อนหลังจากนั้นก็จะตีสเกลว่า1 ซมเท่ากับกี่ซมในภาพจริงก็จะขยายออกมานะครับแล้วก็วาดออกมาตามอัตราส่วนที่เรากำหนดซึ่งจะได้ภาพที่ใกล้เคียงกันแต่ละช่องมีรายละเอียดยังไงเราก็จะวาดลงไปในภาพจริงของฉากรับเบื้องหลังแบบนั้นนะครับการร่างภาพนะครับก็จะต้องร่างด้วยดินสอแต่ก็จะร่างแบบคร่าวๆเท่านั้นซึ่งจะไปเก็บรายละเอียดในส่วนของการลงสีทีหลังนะครับขั้นตอนการระบายสีจะมี2ขั้นตอนด้วยกัน1คือการระบายแบบถมเต็มนะครับเบสโค้ดแล้วก็2การระบายแบบเก็บรายละเอียด ซึ่งการระบายแบบถมเต็มเนี่ยก็คือการระบายให้มันเต็มพื้นที่ทั้งหมดเต็มวัตถุเต็มองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในฉากก็จะระบายเข้าไปเลยโดยรวมทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะมาในส่วนของการเก็บรายละเอียดคือเก็บรายละเอียดของเส้นที่ปรากฏอยู่ในภาพหรือในงานนะครับเส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นที่ทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงาต่างๆก็จะมาเก็บรายละเอียดและรวมไปถึงการเก็บรายละเอียดพื้นผิวที่ปรากฏอยู่ในงานด้วยนะครับสองอย่างที่จะต้องคำนึงถึงนะครับการวาดฉากเนี่ยฉากมีขนาดใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นสีจะต้องผสมไว้ให้มากพอที่จะใช้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็จะต้องเพียงพอแล้วเหมาะสมด้วยบางคนใช้ผู้กันเบอร์เล็กมากแต่ฉากใหญ่มากก็จะทำให้งานเสร็จช้านะครับแล้วก็แก้ไขงานได้ยากด้วยมาดูในส่วนของหน้าที่นะครับในการทำฉากรับเบื้องหลังนะครับก็จะมีฝ่ายที่ทำฉากเนี่ยโดยเฉพาะเลยซึ่งหน้าที่ในส่วนนี้จริงๆแล้วคือพวกเราทั้งต้องทำทั้งหมดในคนเดียวเนาะแต่ว่าเป็นฉากขนาดเล็กๆนะครับมาดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือชาร์จแมนนะครับอันนี้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับฝ่ายทาสีเพื่อให้งานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้เรื่องสีเยอะที่สุดเพื่อที่จะให้คำแนะนำกับลูกน้องในทีมได้ด้วยนะครับต่อมานะครับเรื่อง layout man คนนี้จะเป็นคนร่างภาพเพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องเก่งเรื่องการถ่ายทอดจากแบบจำลองมาหาภาพจริงแล้วก็จะต้องเก่งเรื่องโครงสร้างนะครับต่อมาคือ lay-in man อันนี้เป็นคนลงสีในช่วงแรกไม่ต้องเก่งมากแต่ลงสีได้ลงสีแบบคลุมๆไว้ก่อนลงสีคร่าวๆไว้ก่อนบนงานนะครับก็จะต้องใช้คนที่ประสบการณ์ไม่มากครับก็สามารถทำได้อันนี้ต่อมาก็คือส่วนของดีเทลคือคนที่เก็บรายละเอียดจะต้องอาศัยประสบการณ์สูงเพราะจะต้องเก็บรายละเอียดในทุกส่วนแสงเงานะครับมิติที่เกิดขึ้นภายในฉากก็จะต้องอาศัยดีเทลแมนเนี่ยเป็นคนเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยแล้วก็เพนท์บอยนะครับอันนี้ถ้าเราเข้าใจเราอาจจะเอ้ยดูเหมือนเป็นคนที่ทำหน้าที่ลงสีนะแต่จริงๆแล้วเพนท์บอยเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างฉากนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เพื่อเดี๋ยวเวลาที่เรามาทำเนี่ยเราต้องทำคนเดียวเนาะเราก็จะต้องรู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาทำงานในอนาคตก็จะได้แบ่งได้ตามนี้นะครับคราวนี้มาถึงคำถามชวนคิดเป็นคำถามง่ายๆนะครับถามว่าฉากละครเนี่ยมีความสำคัญยังไงในการแสดงละครเวทีนักเรียนจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมีฉากหลายแบบหลายสไตล์มากนักเรียนคิดว่าฉากละครสำคัญยังไงบ้างกับการแสดงละครเวทีใครมีคำตอบสามารถยกมือตอบได้เลยโอ้เร็วมากเชิญครับมีคนแย่งคำตอบไปแล้วคนอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังว่าเพื่อนจะได้คำตอบว่าอะไรฉากละครสำคัญยังไงกับการแสดงละครเวทีครับ
1: ครับฉากละครนะครับก็มีความดึงดูดให้การแสดงละครเวทีเนี่ยน่าดูมากขึ้นมีความน่าสนใจอย่างเงี้ยครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สวยงามแล้วก็ดึงดูดผู้คนได้เยอะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าฉากละครเนี่ยเป็นตัวดึงดูดความน่าสนใจให้กับละครเวทีนะครับก็คือนอกจากจะมีนักแสดงที่น่าสนใจเนี่ยฉากละครก็ยังดึงดูดความน่าสนใจของผู้ชมได้ด้วยจริงนะครับบางครั้งเนี่ยครูอยากไปดูละครเวทีเพราะว่าฉากมันน่าดูแค่นั้นเลยมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมเชิญครับ
2: ฉากละครคะมีความสำคัญในเป็นมูดอารมณ์ในละครนั้นค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นฉากแบบมีบ้านแล้วก็มีผู้คนมากมายก็แสดงถึงว่ามันมีความอบอุ่นมีความอบอุ่นในละครในฉากนั้นค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่เพื่อนบอกว่าส่งเสริมถึงอารมณ์นะครับเป็นตัวช่วยส่งอารมณ์ให้กับละครเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเช่นตัวบ้านเนี่ยก็ทำให้เห็นถึงความอบอุ่นในตัวบ้านมากขึ้นนะครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะเพิ่มเติมในส่วนไหน
3: ค่ะฉากละครนะคะก็จะทำให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของตัวละครค่ะแล้วก็อาจจะบอกบริบทของตัวละครได้ดีค่ะ
0: ดีมากครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้สำคัญมากนะครับคือบอกสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วก็ช่วยให้บริบทของตัวละครเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเล่าเรื่องได้ดีมากขึ้นด้วยอันนี้คือความสำคัญของฉากละครที่มีต่อการแสดงละครเวทีนะครับสำหรับครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉาก ซึ่งเราจะดูว่าอุปกรณ์ประกอบฉากในฉากละครเนี่ยมีอะไรมาเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้บ้างมีกี่รูปแบบนะครับซึ่งมั่นใจมากๆว่าหลากหลายกว่าที่

0: นักเรียนรู้แน่นอนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูว่าจะมีอุปกรณ์ประกอบฉากแบบไหนบ้างแล้วเราจะสนใจทำในรูปแบบไหนนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับจะต้องจัดเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากมาใช้สำหรับการเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการเรียนรู้ฉากละครนะครับซึ่งเห็นมุมมองในการทำฉากละครที่หลากหลายนะครับรวมถึงวิธีการสร้างฉากละครด้วยเนาะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็เอาไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานของตัวเองรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอแบ่งปันความรู้เรื่องฉากละครไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนท้ายอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาที่ไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: เอ๊ะไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนโทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
1: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
1: ได้เลยเอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าม้า

0: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
1: เออเป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
2: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
0: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
1: เออดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
0: ได้เลยครับ
3: เย้
2: วันนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
2: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
2: สวัสดีนะทุกคน

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

จารย์คือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับชั่วโมงนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะยังอยู่ในหน่วยที่5กราฟของฟังก์ชันกำลัง2กับหัวข้อเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y

0: อยากจัดทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรืออยู่ในรูปแบบของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0คือฟังก์ชันชนิดใดครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรือสมการคือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c คือฟังก์ชันชนิดใดครับนักเรียนสามารถตอบได้นะครับ
1: คือฟังก์ชันกำลัง2ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับก็คือฟังก์ชันกำลัง2นะครับต่อไปนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นี้เป็นกราฟอะไรครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
2: เป็นพาราโบลาครับ
0: ต้องนะครับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2เป็นพาราโบลาครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับเป็นพาราโบลานะครับต่อไปนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2ก็คือสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการอะไรครับ
2: สมการพาราโบลาครับ
0: ถูกต้องนะครับสมการของฟังก์ชันกำลัง2นะครับเราจะเรียกว่าสมการของพาราโบลาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาสมการพาราโบลาไปวาดกราฟนะครับก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับณตอนนี้เรารู้แล้วว่าสมการที่อยู่ของฟังก์ชันกำลัง2เป็นสมการพาราโบลาแล้วมันจะมีหลักการในการวาดกราฟอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับครูอยากถามว่าถ้าเกิดว่าสมการพาราโบลากำหนดด้วยสมการที่แตกต่างกันลักษณะของพาราโบลาจะแตกนักเรียนคิดว่าจะแตกต่างกันไหมครับเนี่ยจากสมการทั้งหมด5สมการนี้คิดว่าเวลาเราวาดกราฟกราฟจะแตกต่างกันไหมครับถูกต้องครับกราฟก็จะต้องแตกต่างกันนะครับซึ่งหลักการในการวาดกราฟนะครับเราจะพิจารณาจากนักเรียนคิดว่าพิจารณาจากอะไรบ้างครับคิดว่าเนี่ยสมการของเราอ่ะจะมีทั้ง y x แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้กราฟของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันครับก็คือค่าของสัมประสิทธิ์ที่อยู่กับตัวแปรนะครับเพราะว่าทุกสมการเนี่ยจะมีตัวแปรเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับก่อนอื่นเราขอพิจารณาสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับสังเกตว่าในสมการของเรา x กับ y เป็นตัวแปรและจะมีค่าคงที่อยู่ถึง3ค่านะครับก็คือค่าของ a b และค่า c นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าสมการกำลัง2อะไรห้ามเป็น0นะครับa ต้องไม่เท่ากับ0เพราะถ้า a เป็น0จะกลายเป็นสมการเชิงเส้นนะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า a ไม่เป็น0 b กับ c เป็น0b เป็น0 c เป็น0ปุ๊บสมการของเราจะเหลือแค่อะไรนะครับ y เท่ากับ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับครูขอเริ่มจากพาราโบลาง่ายๆก่อนนะครับก็คือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจกราฟของy เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับโดยในใบกิจกรรมของครูนะครับจะแบ่งแบบฝึกหัดออกเป็น3ตอนนะครับโดยเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนพิจารณาตอนที่1ก่อนนะครับตอนที่1นะครับครูจะพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a เท่ากับ1ก่อนนะครับตอนนี้ a เป็น1นะครับ ถ้าเกิดว่าเราศึกษาการเขียนกราฟนะครับของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ

A เป็น1นะครับอ่ะถ้า A เป็น1 y เท่ากับ ax ยกกำลัง2สามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ได้นะครับอ่ะเราไม่ต้องเขียน A นะครับถ้า A เป็น1นะส่วนใหญ่เราจะไม่เขียนเลข1ไว้หน้าตัวแปรที่กำลัง2นะครับดังนั้นเราจะสดกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2หลักในการเขียนกราฟคืออะไรครับคิดอะไรไม่ออกเราเริ่มต้นจากการลองแทนค่าเข้าไปนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับนักเรียนลองแทนค่า0ลบ1 1ไปก่อนนะครับและนี่คือครูขอขยายค่าอื่นๆมามีใครสามารถเติมตารางให้ครูได้ไหมครับเดี๋ยวครูขอลองยกตัวอย่างบางค่าก่อนนะครับครูเริ่มต้นที่0 x เป็น0 y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y คือ x ยกกำลัง2 0ยกกำลัง2ได้0นะครับเอาเป็น1บ้างครูยังไม่เอาทศนิยมเดี๋ยวมันคิดยากนะครับx เป็น1 x ยกกำลัง2หรือ y ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1นะครับแล้วถ้าเป็นลบ1ล่ะลบ1ยกกำลัง2ก็คือ1นะครับไม่ใช่ลบ1แล้วนะครับโอเคนะเอาค่าที่เป็นจำนวนเต็มก่อน x เป็น2 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ4นะครับแล้ว x เป็นลบ2ล่ะก็4เหมือนกันสังเกตว่าจำนวนที่ตรงข้ามกันเป็นไงครับค่าจะเท่ากันอย่างลบ1กับ1เวลายกกำลัง2ก็ได้1ทั้งคู่นะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนอีกรอบหนึ่งลบ 2.5 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ ถูกต้องนะครับกลายเป็น 6.25 นะครับในทำนองเดียวกัน 2.5 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับก็ 6.25 เหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเติมตารางที่เหลือให้เต็มนะครับ 0.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 0.25 นะครับ 1.2 ยกกำลัง2กลายเป็น 1.44 นะครับครูลืม 0.8 0.8 ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับ 0.64 และจำนวนสุดท้าย 1.5 ยกกำลัง2กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 2.25 นะครับนักเรียนเติมข้อมูลนี้ลงไปในตารางนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเติมพร้อมกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับนักเรียนลองสังเกตกราฟที่ครูลงจุดให้นะครับนักเรียนสังเกตว่าเราจะได้คู่อันดับที่เกี่ยวข้องกับตารางนะครับเป็นดังนี้นะครับเป็นคู่อันดับอะไรครับลบ 2.5 กับ 6.25 คู่อันดับลบ 2.4 คู่อันดับลบ 1.1 คู่อันดับ 0.0 คู่อันดับ 0.5 0.25 แล้วก็คู่อันดับที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับมาเขียนกราฟนะครับนักเรียนสังเกตว่าเมื่อเขียนกราฟจะได้ลักษณะเป็นดังนี้ใช่ไหมครับโอเคนะแต่นักเรียนคิดว่าระหว่าง1กับ 1.2 มีจำนวนอื่นอยู่ไหมครับเป็นได้นะครับซึ่งกราฟของเราไม่ได้จบแค่ตัวอย่างในตารางนี้ 3x ของเรานะครับเป็นจำนวนจริงใดๆเลยสามารถเป็นได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นในการเขียนกราฟนะครับนั่นเรียกว่าแนวโน้มของกราฟเป็นยังไงครับก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับโอเคนะถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นว่ากราฟที่ได้เป็นเพียงจุดบางจุดใช่ไหมครับแต่ค่า x ของเราที่กำหนดในตารางเป็นเพียงค่าบางค่าที่เลือกมานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแทนค่า x เข้าไปในสมการ y เท่ากับ x กำลัง2ด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับเพื่อหาค่า y นะครับจุดทั้งหมดที่เกิดจากคู่อันดับ x y นี้นะครับที่สอดคล้องกับสมการจะเรียงกันเป็นเส้นโค้งเรียบนะครับซึ่งเป็นกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2มีรูปเป็นแบบดังนี้นะครับโอเคนะเนี่ยจากจุดที่เราลงนะครับครูลากเส้นเชื่อมจะได้กราฟเป็นดังนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคำถามนะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามจากครูได้นะครับเริ่มต้นนะครับจากสมการของเรานะครับเราจากสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับครูนำไปพลอตกราฟนะครับให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากกราฟที่กำหนดให้นะครับข้อที่1กราฟของสมการ y เท่ากับ

0: x ยกกำลัง2นะครับเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับมีคนตอบนะครับจ๋าเชิญครับกราฟ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เมื่อ a เป็น1เป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับ
1: เป็นพาราโบลาหงายครับ
0: ถูกต้องนะครับกราฟนี้นะครับเป็นพาราโบลาหงายนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนคิดว่าถ้า x เป็น3แล้วค่า y จะมีค่าเท่าไหร่ครับในสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2ถ้า x เป็น3ได้ค่า y เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: y จะเท่ากับ9ค่ะ
0: เมื่อ x เป็น3นะครับจะได้ค่า y เท่ากับ9นะครับก็คือนำ3ไปยกกำลัง2นะครับซึ่งจะได้9นะครับแล้วถ้า x เป็นลบ3ล่ะครับ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นอะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับ
2: เท่ากับ9
0: ถูกต้องนะครับเมื่อ x เป็นลบ3นะครับได้ค่า y เท่ากับ9เหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมทำไปพร้อมกับครูนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่4นะครับแล้วถ้า y เป็น4อันนี้ถามกลับนะครับ y เป็น4ดูจากกราฟของครูนะครับ y เป็น4ได้ค่า x เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนสามารถตอบได้นะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x เป็นอะไรบ้างเชิญครับ
2: 2หรือลบ2ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับเมื่อ y เป็น4ได้ค่า x กี่ค่านะครับ2ค่าคือลบ2และก็2นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่5นะครับเดี๋ยวก่อนข้อที่5สำหรับเรื่องของฟังก์ชันนะครับ x สังเกตว่าข้อ2กับข้อ3นะครับจะถามว่า x 1ค่าให้ y กี่ค่าใช่ไหมครับซึ่งเราพบว่า x 1ค่าเนี่ยต่างให้ y ได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นนะครับแต่ข้อ4นะครับค่า y 1ค่ามาจากค่า x กี่ค่าครับ2ค่าค่า y ไม่จำเป็นจะต้องมาจากค่า x เพียงค่าเดียวนะครับอันนี้สำหรับฟังก์ชันนะครับแต่ค่า x จะต้องให้ค่า y เพียงแค่1ค่าเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่5นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับเป็นรูปสมมาตรหรือไม่นะครับถ้าเป็นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรสำหรับความหมายของคำว่าสมมาตรคือถ้าเกิดว่าเราพับครึ่งจะทับกันได้สนิทนะครับนักเรียนคิดว่ารูปนี้เป็นรูปสมมาตรหรือไม่สามารถพับครึ่งได้หรือไม่หรือถ้าเป็นรูปสมมาตรคิดว่ามีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับสมมาตรกันไหมครับภาพนี
2: ้สมมาตรกันค่ะโดยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสังเกตว่ากราฟของข้อนี้นะครับค่อนข้างจะสมมาตรกันนะครับสมมาตรกันโดยใช้แกนอะไรเป็นแกนสมมาตรครับเนี่ยครับจะสมมาตรแกน y นะครับเนี่ยเมื่อ x เป็นลบ2นะครับได้ค่า x เป็นลบ2ได้ y เป็น4และเมื่อ x เป็น2ได้ y เป็น4ซึ่งห่างจากแกน y เท่ากันนะครับในทํานองเดียวกันเมื่อ x เป็น3ได้ค่า y เป็นอะไรนะครับ x เป็น3ได้ค่า y เป็น9 x เป็นลบ3ก็ได้ค่า y เป็น9สังเกตว่าแกน y นะครับจะเป็นแกนที่แบ่งค่า x 2ฝั่งที่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับสังเกตว่าข้อนี้นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2เป็นรูปสมมาตรโดยมีเส้นตรง x เท่ากับ0เส้นตรง x เท่ากับ0ก็คือแกน y นะครับเป็นแกนสมมาตรนะครับนักเรียนลองสังเกตข้อ4กับข้อ5ดีนะครับสังเกตว่า y 1ค่าเนี่ยมาจากค่า2ค่าที่มีความตรงกันข้ามกันนะครับโดยทำให้กราฟของเรานะครับสมมาตรตามค่านี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่6แล้วนะครับนักเรียนสังเกตว่าถ้าค่า x ในฝั่งที่เป็น x เป็นบวกนะครับ x มากกว่า0ถ้าเกิดว่าค่า x มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าของ y ของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ x เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไปทางขวาเรื่อยๆค่า y ของเราเป็นยังไงครับค่า y ก็จะเป็นถูกต้องนะครับเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรง x เป็น0

x เป็น0 x เป็น0ได้ค่า y เป็นอะไรครับถูกต้องครับเมื่อ x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้า x น้อยกว่า0 x น้อยกว่า0หมายความว่าอะไรครับ x เป็นจำนวนลบใช่ไหมครับหมายความว่าค่า x น้อยลงเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า y เปลี่ยนแปลงยังไงครับอันนี้ x ลดแต่ค่า y เป็นไงครับค่า y ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับจากความสัมพันธ์ตามนี้นะครับข้อ6นะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นถ้า x มากกว่า0นะครับแต่ตรง x เป็น0ได้ค่า y เป็น0และถ้าเกิดว่า x น้อยลงเรื่อยๆค่า y เป็นค่า y กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าตรงจุดที่ x เป็น0และ y เป็น0นี้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า y ใช่ไหมครับเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างค่าที่เพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคนะเราจะเรียกจุดตรงนี้นะครับว่าจุดยอดนะครับหรือจุดต่ำสุดใช่ไหมครับโอเคนะครับมาดังนั้นค่าต่ำสุดของ y นะครับเป็นเท่าไรและได้มาจาก x เท่าไรนะครับในกราฟนี้ค่า y อะไรเป็นค่าต่ำสุดครับ y เป็น0ซึ่ง y เป็น0มาจาก x เท่ากับเท่าไรครับใช่ครับดังนั้นค่าต่ำสุดของ y เป็น0นะครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับมาดังนั้นกราฟนี้นะครับนักเรียนคิดว่ามีค่าสูงสุดของ y หรือไม่ครับมีค่าสูงสุดไหมไม่มีเพราะว่าเป็นแค่กราฟของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับกราฟลักษณะนี้นะครับจะไม่มีค่าสูงสุดเพราะว่าค่า y เป็นยังไงครับค่า y เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนักเรียนสังเกตนะครับกราฟเป็นพาราโบลาหงายเมื่อเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดนะครับซึ่งจุดต่ำสุดของเราคือจุด00แต่มีจุดสูงสุดไหมครับไม่มีจุดสูงสุดนะครับณตอนนี้นะครับสำหรับสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังเราพอจะได้แนวคิดอะไรบางอย่างแล้วนะครับทีนี้ครูอยากจะลองเปลี่ยนแปลงค่า a ดูบ้างค่า a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2ใช่ไหมครับครูอยากจะให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปในตารางให้สมบูรณ์นะครับ

อนนี้นะครับนักเรียนปลายทางเติมข้อมูลในตารางสิทธิ์ยังครับเราจะมาเติมตารางให้สมบูรณ์พร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ก่อนเมื่อ x เป็นลบ3ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ18นะครับต่อไปเป็น8แล้วก็2แล้วก็เป็น0แล้วก็เป็น2แล้วก็8แล้วก็18นะครับสังเกตว่าค่า y ของเรานะครับค่อยๆลดลงมาใช่ไหมครับไปอยู่ที่0แล้วก็เป็นไงครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับดังนั้นจุดตรง0เนี่ยจะเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับต่อไปในทำนองเดียวกันสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x ยกกำลัง2เริ่มต้นก็คือเลขได้อะไรครับได้เป็น 4.5 นะครับหรือบางคนคิดเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ9ส่วน2นะครับนักเรียนสามารถตอบค่าใดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เขียนกราฟสะดวกนะครับครูแนะนำทำเป็นทศนิยมจะพิจารณากราฟง่ายกว่านะครับต่อไป x เป็นลบ2ได้ค่า y เป็น2นะครับ x เป็นลบ1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ 0.5 นะครับต่อจาก 0.5 ก็จะเป็น0นักเรียนคิดว่าแนวโน้มเดียวกันไหมครับแนวโน้มเดียวกันก็คือเป็น 0.5 2และก็ 4.5 นะครับมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานำคู่อันดับที่เรามีทั้งหมดนะครับไปวาดกราฟในแกนคู่เดียวกันนะครับจะได้กราฟเป็นลักษณะอย่างไรนะครับครูจะให้นักเรียนลองวาดลงไปในกราฟที่ครูกำหนดให้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถวาดพร้อมกันได้เลยนะครับ

หลังจากที่เรานำข้อมูลไปวาดกราฟนะครับกราฟของเราจะมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับกราฟสีชมพูนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2และกราฟสีเขียวนะครับจะเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับเศษ1ส่วน 2x ยกกำลัง 2ครับนักเรียนสังเกตค่า a ที่เปลี่ยนแปลงไหมครับว่านักเรียนคิดว่าค่า a เนี่ยส่งผลอะไรกับลักษณะของกราฟครับa ยิ่งมากเป็นไงครับ a ยิ่งมากกราฟยิ่งแคบใช่ไหมครับแต่ a ยิ่งน้อยกราฟยิ่งกว้างใช่ไหมครับโอเคนะครับอ่ะมาอ่ะจากกราฟนะครับต่อไปเราจะมาตอบคำถามร่วมกันนะครับนักเรียนครับเริ่มต้นนะครับข้อที่1 นักเรียนสังเกตกราฟทั้ง3นะครับกราฟทั้ง3นี้มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรก็คือแกนที่แบ่งครึ่งกราฟนะครับทำที่ทำให้กราฟของเราสามารถพับกันได้และทับกันสนิทนะครับก็คือแกน y นะครับซึ่งแกน y ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ0นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่2นะครับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของแต่ละกราฟนะครับคือจุดใดนะครับและค่าต่ำสุดคือค่าใดครับจุดต่ำสุดของทั้งกราฟนี่ครับเป็นกราฟหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดคือจุดเดียวกันไหมครับจุดเดียวกันคือจุด0 0นะครับโอเคนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับก็คือกราฟสีชมพูนะครับจุดต่ำสุดก็คือจุด0 0และค่าต่ำสุดก็คือ0ในทำนองเดียวกันกับทั้ง3กราฟนะครับทั้ง3กราฟนี้ก็คือมีจุดต่ำสุดร่วมกันก็คือจุด0 0และค่าที่ต่ำสุดนะครับก็คือค่า0นะครับในระหว่างที่นักเรียนปลายทางร่วมกันจดอยู่นะครับสำหรับพาราโบลานะครับหลักการที่เราจะเน้นนะครับอันนี้คือขอเป็นทริคที่แบบว่าเวลาเราเจอจดพาราโบลานะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาดังนี้นะครับ1ก็คือกราฟของเราเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํา2คือกราฟของเรามีจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่จุดใดและ3นะครับก็คือมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับหลักๆของพาราโบลาก็คือจะมีประมาณนี้ครับก็คือ1คือเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ํานะครับ2คือจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดคือจุดใดและ3คือแกนสมมาตรคือแกนใดนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลเหล่านี้ครบยังครับครบแล้วนะครับก็คือเรารู้ว่าเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดและมีแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ0หรือแกน y นะครับนักเรียนจดทันไหมครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับไปที่ข้อ3ของเรานะครับกราฟทั้ง3ของเรานะครับจะบานน้อยหรือบานมากขึ้นอยู่กับค่าใดครับแล้วก็มีวิธีการสังเกตอย่างไรครับกราฟบานน้อยบานมากดูจากค่าของ a นะครับก็คือถ้า a น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้า a มากกราฟจะบานน้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่3ทีนี้นะครับครูอยากจะเปลี่ยนสมการจากที่สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2เป็นจำนวนบวกนะครับครูขอเปลี่ยนสมการเป็นจำนวนลบบ้างนะครับมานักเรียนคิดว่าจะได้ผลจะเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ครับคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างน่าจะแตกต่างนะครับครูเริ่มต้นที่ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2ก่อน y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2หมายความว่านำค่า x ไปทำอะไรก่อนครับไปยกกำลัง2ก่อนแล้วค่อยคูณกับเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างหน้านะครับห้ามเอาลบไปคูณกับ x ก่อนแล้วค่อยยกกำลัง2นะครับไม่งั้นจะผิดนะครับมาเริ่มต้นนะครับครูเริ่มต้นที่0ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่0จังง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่0 x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับต่อไป x เป็น1 x เป็น1 1ยกกำลัง2กลายเป็น1แต่คูณกับลบเลยกลายเป็นลบ1นะครับต่อไปถ้า x เป็นลบ1เอาลบ1ไปยกกำลัง2ก่อนลบ1ยกกำลัง2กลายเป็น1และ1คูณกับเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1นะครับโอเคนะพอเห็นแนวโน้มยัง

็น2 2ยกกำลัง2กลายเป็น4แต่ติดลบนะครับกลายเป็นลบ4ทำนองเดียวกันนะครับ3ก็จะกลายเป็นลบ9นะครับอ่ะทำนองเดียวกันนะครับฝั่งที่ x เป็นลบบ้างตรงจำนวนนี้ก็จะเป็นลบ4และก็เป็นลบ9นะครับเริ่มเห็นความแตกต่างจากกรณีที่ a มากกว่า0ยังครับทีนี้ลองดู y เท่ากับลบ 2x กำลัง2บ้าง x เป็น0ได้ y เป็น0นะครับx เป็น1ได้ y เป็นเท่าไหร่ครับจะกลายเป็นเหมือนกับเอาค่าตรงนี้มาคูณ2อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับกลายเป็นลบ2อันนี้ก็เป็นลบ2นะครับ x เป็น2 y ก็คือลบ8นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ8ด้วยเหมือนกันนะครับ x เป็น3ได้ y เป็นลบ18นะครับและตรงนี้ก็คือลบ18เช่นเดียวกันนะครับมันเสมือนกับเอาค่าในตารางในแถวที่1นะครับมาคูณ2เพิ่มเข้าไปนะครับในทำนองเดียวกันถ้า y เท่ากับลบเศษ1ส่วน 2x ยกกำลัง2ก็เหมือนกับนำค่าในแถวที่2นะครับมาหารด้วย2เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบ 4.5 ลบ2ลบ 0.5 0ลบ 0.5 ลบ2และก็ลบ 4.5 นะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องคิดเลขแทนค่าใหม่ทุกค่านะครับสามารถคูณด้วย2กับหารด้วย2เข้าไปทั้งแถวที่1ได้เลยนะครับโอเคนะในระหว่างที่นักเรียนที่จดตารางเสร็จแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนวาดกราฟในข้อถัดไปนะครับวาดกราฟทั้ง3กราฟในแกนเดียวกันนะครับอันนี้คือครูทำให้แล้วครับนี่จากข้อมูลในตารางนะครับนักเรียนวาดกราฟทั้ง3ลงไปในแกนเดียวกันนะครับและสามารถตอบคำถามรอได้เลยนะครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนหลายคนเริ่มวาดกราฟแล้วนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนปลายทางร่วมตรวจสอบกราฟพร้อมกันนะครับว่าได้กราฟเหมือนกับคุณครูและนักเรียนห้องออากาศหรือเปล่านะครับเริ่มต้นนะครับจากข้อมูลของเราถ้าเกิดว่าเรานำมาวาดกราฟนะครับจะได้กราฟลักษณะดังนี้นะครับดังรูปที่นักเรียนเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับอ่ะข้อ1 นะครับกราฟทั้ง3เป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายครับเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับแล้วทั้ง3นี้นะครับสมมาตรหรือไม่ครับถ้าสมมาตรมีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับเหมือนเดิมครับก็คือกราฟทั้ง3นี่ครับเป็นรูปสมมาตรและมีแกน y นะครับหรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับสังเกตว่าถ้าค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ x ที่มากกว่า0นะครับเมื่อ x มากขึ้นเรื่อยๆค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ y จะค่อยๆลดลงนะครับเมื่อ x เพิ่มขึ้นนะครับจาก0นะถ้า x มากกว่า0 x ยิ่งมาก y ยิ่งน้อยนะครับดังนั้นนะครับค่า y จะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับ x เป็น0 x เป็น0ได้ y เป็นอะไรครับนะครับดังนั้นถ้า x เป็น0ได้ค่า y เป็น0นะครับx เป็น0ได้ y เป็น0 x เป็นบวกค่า y จะลดนะครับต่อไป

y แล้วถ้า x น้อยกว่า0ล่ะค่า y เป็นไงครับค่า y ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนื่องจากว่าเป็นพาราโบลาคว่ำพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดไหมครับมีจุดสูงสุดก็คืออะไรครับจุดสูงสุดก็คือจุด00นะครับข้อที่6นะครับจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าสูงสุดของ y ในสมการเป็นเท่าใดนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2จุดสูงสุดของกราฟของสมการนี้ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดหรือค่าของฟังก์ชันที่สูงที่สุดนะครับก็คือเป็น0นะครับต่อไปจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับ -x ยกกำลัง2ก็คือจุด00เหมือนกันและมีค่าสูงสุดของ y เป็น0เช่นเดียวกันนะครับและในทำนองเดียวกันจุดสูงสุดของกราฟของสมการ y เท่ากับ -1 ส่วน2 x ยกกำลัง2ก็คือจุด00และมีค่าสูงสุดของ y หรือค่าสูงสุดของฟังก์ชันเป็น0เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับค่าสูงสุดของ y ได้มาจากค่าใดครับได้มาจากค่า x ที่เป็น0นะครับแล้วค่าต่ำสุดมีหรือไม่มีครับข้อนี้ไม่มีเพราะว่าค่า y เป็นอย่างไรครับค่า y ลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะไม่มีค่าต่ำสุดนะครับดังนั้นกราฟทั้ง3เนี่ยจะบานมากหรือบานน้อยขึ้นอยู่กับค่าอะไรครับค่า a นะครับแต่เนื่องจากว่า a เป็น a มีค่ามากกราฟก็จะบานมาก a มีค่าน้อยก็จะบานน้อยนะครับแต่สังเกตว่าค่า a ของเรานะครับสัมประสิทธิ์หน้า a ติดลบหรือเป็นบวกครับติดลบนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิธีการพิจารณาที่เพิ่มเติมนะครับดังนั้นสรุปจากการทำกิจกรรมจากที่ครูบอกไปว่าเวลาเราเจอพาราโบลานะครับเราจะพิจารณาอยู่กี่ค่าได้พิจารณาอยู่กี่อย่างนะครับก็คือพิจารณาอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกคือพิจารณาว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงาย2พิจารณาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดและ3ก็คือพิจารณาว่ามีแกนใดหรือเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรนะครับเริ่มต้นนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับกราฟจะเป็นพาราโบลาที่มีรูปสมมาตรโดยมีเส้นอะไรเป็นแกนสมมาตรครับก็มีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับอ่ะเราจะพิจารณาค่า a 2ค่านะครับเนื่องจาก a ไม่เท่ากับ0ดังนั้น a จะเป็นได้2แบบก็คือ a มากกว่า0หรือ a น้อยกว่า0ถ้า a เป็นบวก a มากกว่า0กราฟจะเป็นยังไงครับกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับ a มากกว่า0กราฟเป็นพาราโบลาหงายมีจุดอะไรครับมีจุดถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็จะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนะครับ a เป็นบวกพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้า a เป็นลบกราฟเป็นพาราโบลาแบบไหนครับ a เป็นลบกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับอันนี้อย่าลืมจดเข้าไปนะครับแต่ค่าความบานของพาราโบลาจะพิจารณาอยู่กับค่าของ a นะครับเราไม่รู้ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบนะครับแบบกรณีก่อนหน้าดังนั้นเราจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ a นะครับไม่ว่า a เป็นบวกหรือ a เป็นลบนะครับเอามาใส่ค่าสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยลงเรื่อยๆค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟก็จะยิ่งบานมากขึ้นนะครับแต่ทำนองเดียวกันถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มากขึ้นกราฟก็จะบานน้อยลงนะครับบานน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่ะและจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟอยู่ที่จุดอะไรครับอยู่ที่จุด00นะครับและค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดก็จะคือเท่ากับ0นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของพาราโบลาที่ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าค่า a ส่งผลอะไรกับพาราโบลาบ้างครับอันดับแรกก็คือ a ส่ง

ผลว่าเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายเป็นไงครับจะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับโอเคนะนอกจากนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ A นะครับจะบ่งบอกค่าความบานของพาราโบลายิ่งค่าสมบูรณ์ของ A น้อยกราฟจะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ A มากกราฟจะบานน้อยนะครับโอเคนะและจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับของกราฟจะอยู่ที่จุด00นะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3นะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองพิจารณาเป็นการบ้านนะครับและเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดนี้นะครับในต้นคาบของชั่วโมงถัดไปนะครับ

0: เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือกราฟเป็นยังไงครับเป็นรูปของพาราโบลามีแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้า a มากกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดถ้า a น้อยกว่า0จะเป็นพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับกราฟจะบานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของ a นะครับค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยกราฟก็จะบานมากแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่ามากกราฟก็จะบานน้อยนะครับและจุดต่ำสุดจุดสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด00นะครับโอเคนะจบแล้วนะครับสำหรับกราฟของสมการพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับสังเกตว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีค่า k เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าค่า k ที่เพิ่มขึ้นมานี้จะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาอย่างไรนะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึกหัดที่4นะครับกราฟของy เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran Festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun, but also reflects the Thai value of attitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the Yorlushung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเนี่ยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพทก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมา

กินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่

แห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าอะไรก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild West เราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขา Superstition และได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had miners and town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week, just in here a week dying.Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. And some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there was billions of dollars in gold coming out of here and for every one good person there were 3 and 4 bad people so you always had to watch your back you always it was very it's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here you had to worry about the Apaches the Navajo mm-hmm. outlaws I mean, the heat, the sun, this was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here, almost no crime. Mm-hmm. No robberies, no nothing out here.
2: Yes.
1: People are very kind, very helpful out here.
2: Yeah.
1: The people make itA good place.
2: Yes.
1: It could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice, and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
1: How much you owe on this? $450.
2: Men pong.
1: $450. Yeah. Here you go. Yeah. It's a scorpion.
2: Hey, กินไหม ลูกอมแมงป่อง ของจริงด้วย
0: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
1: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so most everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

อยากจะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลด์ฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งนี้คือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปแล้วเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้แล้วทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบฮู้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนื้อมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: รรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านอาหารไงอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทนึงแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there's all kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: can get this one
2: spoon
3: for morning
1: yes
3: okay
1: อร่อยคงกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
4: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
5: Yes.
4: And they make their own waffle cones. You just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกิน2คนนะคะ
4: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk a town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon, they call the Black Mariah. It's what they would put your body in. They take you to the cemetery. It's inside there. People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around. There's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's the kind of place you don't want to go there at night.
5: Yeah.
4: In the daytime, it's a lot of fun.
0: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมือง Tombstone คือ OK Coral.ซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสที่จริงแล้วคำว่าไวเวสอันมีอีกนัยยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็น่าจะโอเค
0: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
1: ตอนแรกที่แพ ทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
2: It's a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys and they used them on the trail drives. And the cowboys were usually busy from before daylight until dark. And they did not have time to cook for themselves. So they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So it, cause, and usually he was moving camp at least once a day. So he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So and that was a big job.

0: ชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used

0: on farms, and if they needed the wagon for other things at different times of year, the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon, because this was what they used as a pickup truck. That was their pickup truck in the horse-driven days.
1: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ 2-3 ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
0: They did have three meals a day in the middle of the day. They had to come to the wagon to get a fresh horse. So they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. It didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
1: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
0: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
2: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทย์หาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาที ก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
3: Try to like pull it off.
2: This.
3: Yep.
2: Oh.
3: Maybe you gotta cook a little more.
2: Okay.
3: Cook a little more.
2: Yang ไม่สุกนะฮะ
3: And see how there is getting golden.
2: Yes.
3: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
2: Any good? Bad. Bad bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม
0: In England, they call it a scone, and here we call it biscuits. So.
2: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
1: ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
4: I think hat is the symbol of cowboy.
2: Mm-hmm.
4: Do you think it's important?
5: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing.So this is a traditional summertime Western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf. It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur.So this is one of our nicer hats. It runs about $400. So it's a very expensive but durable hat.

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดอะเนโรเราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมีชัตเตอร์บัสมารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวี

0: ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 19:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนผู้คนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไห
0: มนี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: ป ื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกับกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรมอัน
0: นี้พี่ทองก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมา
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ก็ 1,000 เลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร่
5: 100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหม
5: ขายได
0: ้
5: ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไม่ช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาเนี่ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ไม่เคย
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขาหนุ่มนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อยๆ
0: ไปเรื่อยๆที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝัง
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต
0: ่จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามไปดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
0: ่
1: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
1: ่
0: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน ะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
2: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
2: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
2: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเมทัลชีตอะไรอย่างเง
1: ี้ยที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
2: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับ
2: 4
1: มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
2: ครับ
1: เจาะผิด
2: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
2: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
2: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
2: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
2: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
2: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
2: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
2: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
2: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
2: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง

0: ดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้ารู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้
0: ถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้ สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างนึงแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู่ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้ว

0: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
1: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
0: ี
1: ความ
0: ทรุดโทรมทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
1: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
0: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
1: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
0: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
1: ไปเชิญครับ
2: Oh, my God.

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้ครับตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉยๆ
0: ใช่ๆประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ๆมันแล้วถ้าเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ครับโอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทุกตัวประตูด้วยมั้ยคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้งออกไป
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูตร

0: น้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
1: ลง
0: ตะป
1: ู
0: ที่ม
1: ัน
0: คลอนแล้ว
1: ใ
0: ช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
1: พูดเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
1: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลย
0: เป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ได้แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละพร้อมแล้ว
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ่านพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปงดแล้วไปงดหลังชิ้นเลยดึงชิ้นโอเคได้
1: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช
2: ่ปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละ นะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่รอยตะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ค
0: ือลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเราก็มาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ
1: ้วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช่คือ

0: รวมแล้ว
1: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
2: ์
1: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
2: ใช่
1: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างก็อย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
0: ค่ะ
1: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
2: ใช่ใช่ไ
1: หมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
2: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
1: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
2: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
2: เปิดอย่างเดียว
0: ดิบๆเลย
1: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะนี่ไม้อะไร
2: อันนี้ไม้แดงค่ะ
1: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะ
2: เนื้อแข
1: ็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
2: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
1: ลูกนอน
2: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
1: อ๋อผุหมดแล้ว
2: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
1: นี้คือไม้
2: เราใช่ใช
1: ่ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม้แดงเหมือนกัน
0: ไม่ต่างกันเลย
2: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
1: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
2: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
0: า
1: ะ
0: ว่าขาว30มันจะได้แบบว่าเต็มเต็ม
1: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
2: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
1: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
2: มันเป็น
1: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
0: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: เหย
1: ีย
0: บไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มีก็เลยไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
1: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
2: ใช
1: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
2: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
2: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
1: ไม่ได้ปรับเลยเน
2: า
1: ะคงไว้เหมือนเด
2: ิมแค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
1: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
2: ใช่ใช่
1: okay.
2: ใช่
1: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
2: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
1: ขอโทษนะ
0: หลัก
1: ๆอันนี้ป่ะ
2: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
0: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
1: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
2: า
1: ะ
2: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
1: น
2: ิ
1: ้วครึ่ง
2: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอ่ะค
1: ่
2: ะ
1: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช
0: ่ๆมันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
2: ี่
0: ย
2: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
1: เออใช
2: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
1: สบายเท้า
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
2: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะตึงไปอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องล้มตัวไปหลัง
0: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
2: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
2: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
2: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนนี้
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่

0: ยเออ
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: ประตู
2: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
2: ันใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
2: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
3: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
2: ลงมาก่อน
3: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
2: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
3: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
2: เออเห็นภาพ
3: เราต้อง
2: ต
3: อนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
2: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
2: พื้นก็ผุ
3: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
2: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอะ
3: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
2: า
3: ะ
2: เ
3: ปลี่ย
2: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันและดูแลกันไปเออเน
1: า
2: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
3: แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
2: ราชการเนี่ยต
3: ้
2: องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
2: ครับ

0: จะมาทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอวดมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: ต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: ไอ้แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กินขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมาพิษและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์ประเดิมคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้ประเดิมคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้าท่าน
3: ฮะนี่คือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
3: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมแล้วปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
3: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
3: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
4: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

0: ดีต่อพวกพ้องมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
1: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดที่เราจะทำได้
0: นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ข้าวเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
1: ไม่ได้ขัง
0: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะ
1: ครับ
0: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
1: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
0: 6ปีที่แล้ว
1: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
0: จบเกษตร
1: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
0: จบกำแพงแสน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
1: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
0: เอกชน
1: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
0: ่มีพื้นที
1: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
0: มีเท่าไหร่
1: ใช่
0: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
1: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
0: 1ไร่
1: ใช่ถูกต้อง
0: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
0: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
0: ทำนา
1: ใช่ทำนาปกติ
0: อ๋อ
1: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
0: เทรนด์สุขภาพ
1: ใช่ถูกต้อง
0: healthy healthy
1: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังนี้เป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
0: นี่คือหลังแรก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
1: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
0: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
0: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
1: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
0: ๆ
1: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
0: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
1: ับ
0: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
1: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้ว อีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
0: ้
1: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100อันนี้เป็นส่วนของการผลิต
0: อ
1: ีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
0: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
1: ไ
0: ม
1: ่ได้ใช
0: ่แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
1: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
1: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
0: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
1: ใช่ครับแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
0: เลยสร้างบ้านไว
1: ้ครับ
0: ก็คือโรงเรือนอันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
1: ครับ
0: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
1: ใช่ครับมี
0: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันค

0: ของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันธุ์นี้คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
0: เหรอ
1: ครับ
0: เนี่ยทีนี้ข้ากำลังเข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
1: ครับ
0: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
0: 1,000 ในสายของเชอรี
1: ่ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันธุ์อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
0: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนเป็นพันธุ์โทนี
1: ่ใช่โทนี่ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
1: ่อ๋ออย่างเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันธุ์โทนี่ครับก็เนี่ยยัง
0: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะ
1: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
0: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
1: ใช่ใช่ครับลูก
0: ยาวกว่า
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
1: ใช่ยาว
0: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
1: ใช่ผลใหญ่กว่า
0: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
1: ก็คือจะก้นแหลม
0: ก้นแหลม
1: ใช่ก้นแหลมด้วย
0: เรื่องรสชาติอะ
1: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
0: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
1: ้ได้ได
0: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าส่งนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
1: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
0: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: มีคนมาซื้อเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ได้โลละ100
1: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
0: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ป้าโท
1: ใช่ครับ
0: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
0: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
1: ก็คืออย่างสมมติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
0: 2โลครึ่งถึง3โล
1: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
0: 450ต้น
1: ครับ
0: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ 1,350
1: ใช่ครับ
0: ใส่เลข0ไป2ตัว135,000 บาท แล้วจะได้สักกี่รอบ
1: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
0: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือ1รอบนี่ได้130,000
1: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
0: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
1: ครับ
0: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็เป็นประการราชินีนี่เอง
1: ใช่
0: น
1: ่
0: าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปีนสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ข
1: ุ
3: ยมะพร
1: ้
3: าว
1: ทําไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบหนึ่ง
2: ใช่
1: แกบหนึ่ง
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีกหนึ่ง
1: ขุยมะพร้าวอีกหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะช้อนใช้เขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างนึงเห็นโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามา
1: ไฮยะ
2: ทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็แล้วก็ถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดถ้ายุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลารดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นได้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมก็แล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหม ถ้าขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
1: ถึงแกนเลย
2: ใช
3: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาวเกลียดแค่ยังฆ่า
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีเราอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ัน ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อ๋ออันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: ือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: ๆกว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประเจาะอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเน
2: ี่
1: ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: ไปเผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: อย่าง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่างอย่างเงี้ย
2: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้คือ
2: ถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: อ
2: ๋อใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่อยู่นี้มันแต่แต่คือหมายเหมือนธงชาติได
2: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: เ
2: ราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดขวดอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้อ
2: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: ไล่แมลง
2: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละลาย
2: น
1: ้
2: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่เอียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
2: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเ าก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
3: ดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
2: ่
1: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
2: ใช่ใช
1: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหาร
2: ครับ
1: อันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
2: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
2: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
2: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
2: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
2: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้ว มันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อย่างนึงนี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
2: คือพอดีมาแรงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
2: ไม่ใช่
1: ไล่แหงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
2: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คุณโทนี่ปีน
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
2: ใช่
1: เ
2: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
2: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมง
1: เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
2: ี้ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงอะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับกันไปหมดเลย
2: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะ
2: อ
1: ันน
2: ี้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
2: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้นก็คือแต่ข้อโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้ยแต่นั้นทำยากกว่า
2: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ยคร
1: ับอันนี้ง่ายกว่า
2: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
2: ถามว่าการปลูก ก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
2: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
2: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
2: ิดใช่ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
2: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
2: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
1: ี้
2: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
2: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
2: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
2: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
2: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
2: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
1: 2-3 ปี
2: ครับ
4: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่มั้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ป ลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยว

เดี๋ยวโรคผิวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคผิวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้เราจะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่อง

0: ลงไปอย่างนี
1: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ด้วย
1: ใช่
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2 คน 2 คน
1: แต่ก็จะมีช่วงที่พีคที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
0: จ้างเป็นรายวัน
1: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
0: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโดนี่เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาแม่มา
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงๆก็พอแล้วแค่น
1: ี้พอครับ
0: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
1: ่
0: ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
1: พอเลยครับ
0: พอเลยโอ
2: ้ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ฐานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบี้ปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็ต่อมาก
2: ับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากัน
1: อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่
1: ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บลงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีลงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายๆแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็
2: จ
1: ะชน
2: ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: หนึ่งครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
1: 70%
2: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร

0: สถานพิเศษ
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ครับใช
0: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
1: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
0: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
1: ใช่ใช่ครับ
0: เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
1: ไม่ผ่านคนกลางครับ
0: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
1: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
0: เกษตรเฟสฟิน
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไร
1: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
0: ่
1: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
0: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ประมาณนั้น
0: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
1: ใช่ครับ
0: เขาจะมีอื่นด้วย
1: ก็คืออย่างในกลุ่มก็จะมีเมลอนก็มี
0: เมลอน
1: มีมะนาวมีข้าวมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ยใช
0: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
1: ก็ปลูกมะเขือเทศ
0: ของเรามะเขือเทศ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
1: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
0: ไม่รู้จะขายใคร
1: เราจบเกษตรมา
0: คิดว่า
1: เก่ง
0: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
1: ขอให้ผลผลิตออกก่
0: อ
1: นแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กองนะ
0: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
1: ๆใช่ๆก็มีสินทรัพย์บ้างก็คือ อย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
0: เป็นอะไรบ้าง
1: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
0: อ๋อ
1: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
1: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
0: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
1: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
0: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะเรา
1: 19ใช่
0: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
1: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
0: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
1: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
0: เป็นกันเองมาก
1: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
0: มีผลผลิตแบ่งกัน
1: ใช
0: ่มีความรู้แบ่งกัน
1: ถูกต้องครับ
0: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบบไม่ได้เลย
1: ก็คือ
0: ต้องเก็บ
1: คือเรามีปณิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
0: ้
1: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
0: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราละเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาละแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
1: กว้างครับ
0: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
1: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
0: ว่าออกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: คือโทนี่เต่งตรึงมาก
1: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
1: ้ใช่เก็บได้ครับ
0: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
1: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
0: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงๆผลผลิตไทย
1: ครับ
0: เขาเน้นส่งออก
1: ครับ
0: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
1: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
0: เล
1: ยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างหนึ่งผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าเอออาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
1: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดี

0: มากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะกรีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
0: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
0: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
0: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูลราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะแต่ข้าเป็นมะเขือเทศท่านเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
0: ได้ได้
1: แล้วหาราชินีกันฮึ่งหุ้งหิ้ง

งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: 走后。
1: 不得呀，男的打不打不？
0: 这个包。
2: ได้เลยแบ่งยังไงเอ้ย4 บาท 4 บาทเอาไป4 บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาบ่เอาอยู่นี่
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
4: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรมั้ยคะ
5: ไม่มี
4: ค่ะถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทําการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

กับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีละทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราลาเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าให้ที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
0: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติ

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: วัสดีครับผมชื่อหมอนุยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสาธารณปิยมิตรีจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
0: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
1: ุ์หลังจากที่เคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะใช้องค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
0: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: ขอเอสเปรสโซ
1: ่ผมขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยงละกันค่ะ
2: เอ็ดรอนดับเบิลช็อต
1: อันนี้ของรุชใช่มั้ยคะ
2: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิลช็อตครับ
1: ของรุชจะเป็นกาแฟนอหยงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับ
1: ส่วนของนู้นนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดิฟจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
3: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรครับไม่มีใครรู้จักนายอยู่ด้วยซ้ำคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
0: โรบัสต้านี้นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้า
4: ก็คือเอาเปลือกออก
0: คือเจลีออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
4: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
0: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
4: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
1: รอบนึงของการสีใช้เวลานานมั้ยคะ
4: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
5: จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวลองดมดูเหมือนกันหอมมาก
4: ครับหลังจากสีเสร็จแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
1: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
4: เล็กกว่า
1: แต่ว่ามีสาร
4: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
0: ครับผมแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัว
1: มีความหอมใช่
4: ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
0: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% จะเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
4: ของเรา
1: ครับผมครับ
4: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายูงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นคาราก
0: ็
4: คือผ่านวิธีการหมักแล้วก็สลัดเมือก
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าคารา
4: ครับผม
1: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
4: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
0: ้
4: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
0: ครับผม
4: ก็จะเหมาะในการที่มาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นกินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
1: รสชาติจะเปลี่ยน
4: มันจะเปลี่ยนตรงน
1: ี
4: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
0: ครับผม
1: โดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดอ่ะเวลาออกมาจากเครื่อง
4: ค่ะก็4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นเฟมิลี่ครับคือเม็ดโทนเม็ดกลมๆเฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุด

0: ราคาแพง
1: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้อยสมมติเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
2: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
1: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
2: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด A
0: 180
2: เกรด B 150เกรด C 130
1: ครับ
2: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
1: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมาแล้ว
3: ใหญ่มากร้านใหญ่มากนะครับ
0: ต่างกว้างขวาง
3: สวย
4: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
1: คือตั้งนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
2: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
1: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
0: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
1: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
2: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
1: ใช่ครับ
2: ความเข้มข้นของกาแฟ
0: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
1: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
2: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
1: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอย
5: ก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นมาอีกครับ

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดำแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเริ่มมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: แล้วยอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็คเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราผันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนไปทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู
5: ่สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีระยองครับ
2: ในอนาคตนี่กะว่าจากเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

0: บนโต๊ะนี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: แอนเต็มสวนตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนเนี่ยอาราบิก้าเลย
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: ครับแล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พ่อค้าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าจะได้ว่ากาแฟนายูงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากนะครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเมี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับใบชาที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
3: เอาไปลองทำ
1: เมี่ยงดูก็ได้
3: ทำเม
1: ี่
3: ยงได
5: ้แต่ว่ามันก็ไม่ขอบคุณครับ
1: พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
4: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไปโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
3: ไป
1: ดูไร่กาแฟ
3: ไร่กาแฟ
1: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
3: ครั้งแรกเลยค่ะ
1: ปกตินั่งเกวียนเคย
3: เรามาลองดูเนาะ
1: ครับ
3: มันจะเป็นยังไงเอนายก้านค่ะ
1: ครับ
3: นี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยอ๋อไร่มันสับปะหลัง
1: ตอนนั้นมันนี่เก็บได้หรือยังครับเนี่ย
3: ขอบคุณมากเลย
1: สนุกครับ
3: สนุกดี
1: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยขอบคุณที
3: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
6: มาประมาณ40ไร่ครับ
3: เดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
6: ก็เพิ่งมีสวนยางนี่ครับ
3: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
6: ปลูกยาง
1: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
6: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
1: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับ
6: เก็บปีกลาย
3: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
6: ได้ร้อยกว่าโล
1: ร้อยกว่าโล
6: ร้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
1: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
6: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสร็จมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
1: สบาย
6: ใช่ครับไม่มีแดด
1: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
3: เจ้าของสวน
1: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
3: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
6: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันมันจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดลำไรแดดไม่เยอะ
0: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
3: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุ๊กก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุ๊กก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้
7: ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
8: ได้
7: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กะว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
1: คนนั้นเวลาว่างเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือ
3: ใส่น้ำตาลใส่ขิง
1: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: าทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชโบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
3: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
1: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
4: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
5: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
6: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
7: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
8: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนันเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวตั้งขาเนี่ย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เรือนี้อันไหนสองลูกนี้อันนี้เหรออ
1: ันนี้ได้ไหมไอ้อันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
1: อันนี้ได้ได้
3: อันนี้อันนี้
1: ไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่อโอ้ได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้ลง
1: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: ได้จ้ะ
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าที่ นี่มีหลายรูป
5: ทรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มันมีทรงกระทะความด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลยป่ะแล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหาร
5: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนวดลูกนวดอีกหนึ่งทรง
3: ทรงหัวแหลม
1: ทรงที่5คือทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวนานะเรียกว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนถ้าเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาชาตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
5: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
0: จริง
5: นะตรงเก่า
0: จริงเหรอคะมันดูแบบพื้นๆเน
5: า
0: ะ
5: ก็ยังไม่ได้ยาวกันแล้วเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความนะเวลาฝนตกนะเราไม่ต้องใช้ลมมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ได้ด้วย
0: โอ้เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรงกระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
5: ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกันนะ
5: หลายประโยชน์จ้า

0: หัวแหลก
1: พี่เฟย์อะไรคะ
2: พี่ปั้นช่วยหน่อยไหมคะหนูทำไม่เป็น
0: พี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วยหน่อย
2: ได้ได้พี่ปั้นช่วยหน่อยค่ะอันนี้เพิ่ง
3: เริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
2: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
3: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
4: แล้วติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะ

0: ยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: า
0: อุ้ย
2: ย่างไหมคะพี่เฟ
1: ย์ได้แล้วได้แล้วย่างไหมอ่ะ
3: ย่างค่ะ
1: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
3: ใช่ใช่ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
4: พี่เฟย์พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องป้า
2: ไหนกันนิดนึง
3: พี่เฟย์ว่าการทำงอกเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบคร
2: ัวในการดำรงชีวิต
3: ใช่ค่ะ
4: อ้าวแล้วนี่ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
5: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
3: พอของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
5: บ
3: ้างแล้ว
5: จ้าจ้าสองรูปเป็นนางแล
3: ้
5: ว
3: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอกเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสมรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอกขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะพี่เฟย์
1: คะ
2: ตั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
3: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
1: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอะพี่เฟย์งงไปเลย
2: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
1: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
3: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
6: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
2: แล้วอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
5: เอาเลยค่ะ
3: ขอบค
5: ุ
3: ณค
5: ่
3: ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: พ
4: ี่
3: เฟย์เอาอันนี้นะคะ
4: พี่เฟย์พี่เฟย์มาเอาแล้วโซน
5: ละ ใช่ค่ะ
4: คือนี
2: ่ต้นใหญ่ใหญ่
3: นี่ค่ะ
5: และอ
4: ัน
5: น
4: ู้
5: นอ
4: ี
5: กแล้วค
4: ่
5: ะ
4: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเลยไปออกเดินทาง
3: ไปเลย
4: บ
3: ๊
4: ายบาย
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: คือระหว่างทางเดินไปทำขนม
7: ไปไหนมาจ๊ะ
3: พอดีพวกเราไปทำงอกมานี่ขนมบันดุกแน่ๆเลยค่ะ
7: ใช
3: ่
7: ค
3: ่
7: ะ
3: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อนจ
7: ะมาเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
7: ่
4: ะ
7: น
2: ี่พี่เฟย์มีตังค
3: ์อุ้ย
4: หนูไม่มี
2: จ้ะเขาตัดให้แล้วนะคะ
3: อุ้ย
4: ชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าค
7: ่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
3: ชิ้นละ10บาท
4: อันนี้อะไรอ่ะ
3: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
7: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
4: ใส่น้ำเชื่อม
7: ค
4: ุณพ่อถามแม่อร่อยนะคะเนี่ย
7: ค่ะ
4: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
7: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
4: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
7: จ้า
3: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
7: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
3: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค
7: ่
3: ะ
7: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
3: ค
7: ่
3: ะ
7: ม
3: าเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
4: จ้ะชิมกัน
7: ตัด
4: นี่จะกินแล้วนะ
3: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆนะคะนุ่ม
7: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
4: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีต้องมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
3: คุณป้าคะพอดีเฟเนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
3: อ
7: ๋
3: อแล้วเขา
7: ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
2: อยากทำแล้วอ
4: ยากทำแล้วค่ะ
7: ลองคิดจะ
3: ทำไหมนะคะ
7: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปลกเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือกวนได้เลย
4: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดงอกกันก่อนเลยไหมคะ
3: ได้เดี๋ยวจ้าทำขนมไม่สะดวกนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางนี้นะคะสามไปทำ
4: พี่ปันด้วย
7: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
4: พี่เฟย์กระทะ
3: นี่ค
7: ่
3: ะ
7: น้องตัวโตยกกระทะวาง
3: ปุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
4: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
3: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
7: เอาหนูยกแป้งใส่

0: โอ้ช่วยไหมคะ
1: โอ้ช่วยลบกันลบกันลบกัน
0: ช่วยช่วยช่วยช่วย
2: อ่ะเดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: โอเคค่ะ
3: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
0: เสร็จแล้วก็เทลงได
3: ้เลยค่ะ
0: เทเลยค่ะ
2: เสร็จ
3: เบาเบานะคะเบาเบาเบาก
2: ินหอมไหมคะมัน
0: หอมกินอะไรเอ่ย
3: หอมใบเตยค่ะ
0: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
3: หนูกวนนะคะ
2: โอ้อันนี้เราต้องใช้อะไรอย่าง
0: สนุกจังเลย
2: เอาข
0: ึ้
2: นมาขึ้นมาขึ้นมาเสียงอุ้ยตอนนี้อันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
1: ครึ่งหนึ่ง
0: นี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
3: หนูกวน
0: เ
3: รา
0: ก็ต
3: ้
0: องใช้ด้ามยาว
2: ๆคุณป้าขาแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
3: มันถ้าใส่แป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
0: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
3: ่
0: ะ
3: หนูลองกวนดูนะคะ
2: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
3: เขากลัวหนูทำหก
2: กลัวหนูทำหกเ
3: ขาจับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
0: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
3: เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
0: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนม
2: คะ
0: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
3: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
0: ี่ไง
2: โถน้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะ
0: เคยค่ะ
2: ทำขนมอะไร
0: ขนมตาลค่ะ
2: ขนมตาลพี่แฟกับพี่ปั้นก็ทำมาแล้ว
0: ใช่
2: ใช
0: ่
2: ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
3: มันติดกระทะจ้ะ
2: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกันไหม
3: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
2: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
0: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
2: โอ้โหเหมือนมันฟูนี่นะแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะกวนยาก
0: สนุกจังเลยอะค่ะ
2: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
0: เฮ้ยเป็นก้อนด้วยอะ
3: ข้าวเจ้า
2: ข้าวเจ้า
0: เป็นแป้งข้าวเจ้า
2: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
3: แช่น้ำไว้คืนนึง
2: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
3: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันนึงแล้วถึงจะเอามากวนได
0: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
2: นานมาก
0: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
2: อุ้ยเป็นก้อน
3: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
0: อุ้ยกำลังจะติดแล้วติดตูดนี่เหรอ
2: พี่เฟย์ช่วย
0: หน่อย
2: ค
0: ุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
3: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
0: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
3: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
0: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นเปล่าใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
2: ่
0: ะ
2: ลองทำ
0: พี่พี่พี่พี่พ
2: ี่เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
0: ไม่เป็นไรเลยก้อนติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไปไม่
2: เอาค่ะเหมือนว่าช
0: ่องอย่างนั้นแหละคุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
3: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เทเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
0: เชื่อม
3: น้ำเชื่อมน้ำกะทิ
0: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอะค่ะน้องแมวเอาม
3: ันเอาแรงๆเลย
2: นี่ความ
0: อึ๊บอ้าว
2: โอ๊ยเป็นไงคะแหลมหนืดแตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
0: หนืด
2: ไว้สู้สู
0: ้ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอะ
2: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
1: ค่ะ
2: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงไงคะ
0: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
2: ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำแล้วก็ออกเงือก็ออกอะไรอย่างนี้พอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อ คุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
0: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
2: ช่วยกันทำไทย
0: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
2: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
0: นิดหน่อยค่ะ
2: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช
0: ่ปึ๊บปึ๊บโอ้คุณป้าถ้าเกิดนิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งอันเนี้ย
3: ไหนป้าดูหน่อย
0: นี่ค
3: ่
0: ะ
3: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมผาดมาเลยค่ะ
0: ผาดผาดผาดผาดผ
3: า
0: ด
3: นี่ค่ะน้องแหนมหนูเป็นคนเทไม่ใช่
0: ได้ค่ะ
3: หนู
0: เท
3: ให้ได้แล้วค่ะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ผาดผาดผาด
2: ให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
0: นี่ผาด
3: อ๋อแค่นี้แหละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
0: ว้าว
3: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
0: มันเหนียวมากเลยอะคุณป้า
3: ก็หนูกวนแมลงนี่คะฝีมือดีอะ
0: ฝีมือดี
2: ฝีมือเราย
0: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมค
3: ะ
0: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
2: หนูเหนียวมาก
0: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
2: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้นะเดี๋ยวมันร้อน
0: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวเขียวอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
2: ไว
3: เกือบเลยเน
0: า
3: ะ
0: คุณป้าอย่าเลยไว้โดนหนูนะ
2: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเน
0: า
2: ะ
0: โอ้มันเหนียวเหน
3: ียวอ้าวหนูยกเลยนะคะ
2: พี่เฟย์เอาผ้าผ้าผ้าผ้าผ้าไม่ร้อนมากค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ไม่ไม่ต้องผ้า
2: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะข้างหน้านี้นะ
0: ข้างหน้าก็แหละ
2: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
3: ทำให้มันให้มันเนียน
2: อ
3: ่
2: ะน
3: ้
2: องแหนม
3: นี่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพิ่ง
0: ค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
2: ์นุ่มๆนุ่ม
0: นุ่มจัง
2: หนูร้อนค่ะ
3: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
0: น้ำตาลนี่ค่ะ
3: มามาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้ำ
2: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
3: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
2: ใส่หมดเลย
3: ใส่หมดเลยใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
2: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร่
3: หมดเลย
0: ใส่หมดเลยเหรอคะ
2: กี่ถ้วยอะคะ
3: กิโลนึง
2: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
0: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
3: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนู่น
2: เห
0: ็
2: นไหม
0: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: กลิ่นจะหอม
0: อุ้ยระวัง
2: ควันเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
0: ช่วยกันค่ะ
2: ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน
0: เป็นยังไงไม่รู้
3: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
2: ประมาณกี่นาทีคะ
3: ชั่วโมงนึง
2: ฮะชั่วโมงนาน
3: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
4: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
2: คุณป้าขายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
2: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
3: อย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะดันแล้วลูก
2: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
3: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี
2: ่พี่เฟย์ระวัง
0: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ่ะ
3: นี่
2: ตูนจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
0: ว้าวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อล่ะ
3: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันนี
2: ้น้ำกะทิเป็นหัวหรือหางคะ
3: หัวกะทิ
0: หัวกะทิ
3: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
0: เกลือ
3: แล้วก็แป้ง
2: ตรงหัว
0: นี่เหรอคะ
3: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
2: ว้าวดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
3: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
2: ใช่
0: ใช่ค่ะ
5: เราแวะไปทำอะไรคะ
3: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน

0: ายเลยพี่เพ
1: ชรน้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
0: หนูยกเหรอคะ
2: ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะ
3: อู้จะทาจิ๋ว
4: จะทาจิ๋ว
0: เทเลยเหรอคะ
5: จะเทแล้วนะ
0: เทเลยอุ้ย
1: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
6: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
0: อันนี้ต้องเปิดมีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
4: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
1: อันนั้นหวาน
0: หวาน
4: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
6: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
4: มันจะกรุบกรุบ
1: มันแค่นี้
3: หนอไปด้วยนะ
0: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
4: ใจเย็นๆค่ะเช
1: ็ดน้ำลายไ
0: หลถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
6: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
1: ยกได้เลยนะคะ
0: ยกเลยค่ะ
1: เดือดแล้ว
3: ระวัง
0: อุ้ย
1: กะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
0: ได้ไงคะพี่เฟย์
1: อ้าว
6: นู่นนู่นหนูว่างเป็นหมดเลยลูก
1: ชาม
0: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
4: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
1: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
6: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: เสร็จแล้วค่
0: ะ
6: พร้อมทานได้เลยค่ะ
1: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
6: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
0: ค่ะ
6: ทุบ
1: ๆๆๆหมด
6: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบๆๆๆให้มันแตก
4: ทุบแค่พอแหลก
6: จ้ะพอแหลก
4: ไม่เหมือน
6: ใช้ได
4: ้ไม่ได้เป็นผง
6: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะๆๆมันจะออกมาลักษณะนี
1: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
4: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
0: หยุดหยุดหยุดหยุดหนูเป็นน้องนะคะ
1: น้องก็เสียสละ
0: ก่อน
4: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
1: ไม่ได้ถ้างั้นเอางี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
6: กินพร้อมกันเลย
0: หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
1: คุณป้าจัดให้นะคะ
6: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
0: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
1: ไม่ว่า
6: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเรา
1: ค่ะ
6: เราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
1: อ
6: ัน
1: นี้เราต้องใส่
6: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
0: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเอิญค่ะ
3: โรยด้วยอะไร
0: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
0: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกัน
4: พี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
1: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
4: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
1: เป็นไงคะน้องแหนม
0: มันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
6: ่
0: ะ
6: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
0: ยังไม่รู้เลยค่ะ
7: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำใบแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
0: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
0: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
1: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเปรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่ต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อ

0: ต่อไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
1: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้ละ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: wow. ไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบ

0: ละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SIMAT.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
4: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
4: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

0: เพียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย

0: 来着呀。
1: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
0: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
1: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: ลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเน
2: าะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและกนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
3: อ้าวฮะ
5: เขาว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คน Western Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เพราะกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่

0: หมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที
0: ่เกาะสีชังครับผมเกาะสีชังเนี่ยหันไปดูสิครับนี
1: ่ทะเล
0: ทะเลสวยน้ำใสพร้อมทั้งบรรยากาศชาวบ้านที่อยู่กันอย่างครอบครัว
1: เพราะแต่ตอนที่แล้วเนี่ยนะคะคุณหมอก็พาหนูมาดูระบบนิเวศแล้ววันนี้จะพาหนูมาดูระบบนิเวศอีกเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยจะพาน้องๆไปดูเกี่ยวกับการทำประมงเอาไปกันดีกว่าไหม
1: ค่ะแต่ก่อนไปต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speakเนี่ยน้องคนนี้ก็ถามว่าเอ๊ะคุณหมอประมงที่คุณหมอเล่าให้คนดีฟังเนี่ยเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าผมเล่าไม่ได
2: ้
0: ว่าผมไม่ใช่คนที่นี
2: ่
0: ก็เลยอยากให้เนี่ยพี่แป๊ะเนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านนะฮะ
2: ที่อ
0: ย
2: ู่
0: อาศัยที่นี่เลยอธิบายให้น้องคนนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงครับ
2: เป็นพวกประมงเรือเล็กๆที่จอดที่ช่างเนี่ยฮะ
0: ก็คือลำอย่างนี้ฮะที
2: ่
0: จอดอยู่นี่ครับ
2: ครับจอดเล็กๆนี่ครับหาปลาชายฝั่งเนี่ยครับ
0: อ๋อเราหาปลาชายฝั่งเราไม่ได้ออกไปในทะเล
2: ห
0: ร
2: ือ
0: ใช่ไหมอ๋อ
1: มันมีขั้นตอนการจับยังไงบ้างอะคะ
2: ก็จะมีล่อปลาแล้วก็จะเป็นอวน
0: ครับ
2: ก็จะพาไปออกเรือไป
0: อ๋อผมกับน้องคนนี้จะได้ออกเรือได้ครับวันนี
2: ้อ้าว
0: น้องคนนี้
1: จะได้ไปด
0: ู
1: ทะเลถ้างั้นอย่ามัวรอช้า
0: โอเคค่ะก่อนที่เราจะออกเดินเรือสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือบนเรือเนี่ยครับพี่แป๊ะครับเขามีอุปกรณ์อะไรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงบ้างคร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้เป็นฟ้านรอบนะครับ
0: กว้านรอบ
2: สมัยนู้นก็จะใช้สาวกันถ้าสาวเยอะๆเนี่ยเราจะสาวไม่ไหว
0: ครับ
2: ตอนนี้เราก็ประดิษฐ์ฟ้านแบบเนี้ยขึ้นมา
0: คือไม่ต้องดึงขึ้น
2: เอาไว้เราไม่ต้องสาวละมันจะดึงขึ้นมาเอง
0: อ๋อดึงขึ้นมาเอง
2: ครับ
0: อ๋อแล้วรอบหน้าตาเป็นไงฮะ
2: อันนี้ครับอันนี้คือรอบปูนะครับ
0: รอบปู
2: ถ้าเราใช้งานเราจะไม่เหยื่อใช่ไหมครับเหยื่อเราก็จะใส่เสียบเหยื่อเข้าไป
0: ครับ
2: แล้วเหยื่อจะอยู่ตรงเนี้ย
0: ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
2: เป็นพวกปลานิลแล้วก็เป็นปลาเลยอะไรเงี้ยฮะเวลาใช้งานปุ๊บเราก็จะกลางมา
0: อย่างนี้แล้วปูจะเข้าอ๋อเข้าทางนี
2: ้ปูจะเข้าด้าน2ด้านนะฮะ
0: จะตั้งเนี้ย
2: ครับ
0: อ๋อแต่ละออกไม่ได้เพราะติด
2: ครับครับจะเป็นงา
0: อันนี้เขาเรียกอะไรฮะ
2: งาครับงาง
0: าง
2: าคือจะเหมือนกับรอบน้ำจืดอะไร
0: ครับครับ
2: เหมือนเขาเรียกงาเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกชนิดนึงที่จับปูได้จะเป็นอวนอวนนี่ไม่ถึงว่าเขาจะดีอย่างเสียอย่างนึง
0: ครับ
2: เพราะอวนนี่มันวางลงไปแล้วก็จะติดพื้นดินเลยพวกปะการังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะติดอวนหมดแต่นี่รอบนี่มันไม่เข้าเลย
0: ครับ
2: คือเอาปูอย่างเดียวเลยครับ
0: เองร้อนเหรอปกติอากาศก็จะแดดจะแรงนี่อยู่แล้วนะครับ
2: แดดแรงในทะเล
0: ก็คนทะเลก็คุ้นชินกับแดดสงสัยน้องคนดีนี่ไม่คุ้น
2: ให
0: ้น้องคนดีไปพักก่อนดีกว่าดีไหม
2: ไม่ไหวละ
0: เพราะเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวลำบากผมอีกไปพักก่อนนะ
2: พักก่อน
0: น้องคนดีไปเราไปพักก่อนคราวนี้

0: เราจะวางรอบหาปูเนี่ยครับมันมีช่วงเวลาที่เราจะวางไหมครับเช่นเช้ามืดกลางวันเย็นกลางคืนอะไรเงี้ย
1: มันจะมีสมมติว่าเราจะวางสองน้ำใช่ไหมฮะจะ
0: มีสองน้ำหมายความว่า
1: สองน้ำก็คือตอนเย็นเนี่ยเราออกมาวางปุ๊บ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนเช้าเรากู
0: ้
1: แล้วก็กู้เสร็จเราก็วางต่อแล้วก็ตอนช่วง

0: ไหลตามน้ำมาช่วงกันยาน
1: ะ
0: ถึงตุลาเนี่ยจะเยอะมากคร
1: ับ อ๋อครับบางครั้งเนี่ยเวลาออกมาหาเนี่ยผมเห็นบางเรือก็จะหาปลาหาปูหาปลาหมึกด้วย
0: ค
1: ือแล้วแต่ใช่ไหมฮะช่วงแต่ละหน้าเหมือนกันไหม
0: หน้าปลาหมึกเนี่ยประมาณตุลาถึงมกราเนี่ยฮะช่วงหน้าไดหมึกเขาจะได้กันนะครับ
1: ก็คือต้องหาให้ตรงกับ
0: ตรงฤดูมัน
1: ตรงฤดูมันจะได้หาเยอะ
0: หาได้เยอะ
1: ถ้าเรามัวแต่ว่าหาปูอย่างเดียวทั้งปี
0: มันก็ไม่ได้
1: ใช่ไหมฮะคราวนี้ผมอยากรู้แล้วครับเวลาเขาวางรอบเขาทำยังไงฮะ
0: คือจะใช้ปลาอันนี้เรียกปลาสีขนเล็กนะครับ
1: สีขนเล็ก
0: ครับก็คือจะวิธีการก็จะเสียบไปเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: พอเสียบเสร็จแล้วเราก็จะกางล่อมาแล้วก็เราก็โยนลงทะเลไปเราโยนนะครับ
1: โยนนี่คือเหวี่ยงลงไปเลยฮะ
0: อย่าให้มันพลิกคือเราต้องโยนลักษณะนี้เลย
1: อ๋อ
0: โยนลงน้ำให้มันนั่งอยู่นี้เลยฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเราพลิกปุ๊บเนี่ยมันจะปูจะไม่เข้า
1: อ๋อโอเคครับหนึ่งสอง
0: ต้อง
1: อ่า

0: แต่ไงครับคุณหมอจะดึงรอบฟูเนี่ยจะพอจะไหวไหมครับ
1: คือตอนแรกผมเข้าใจว่าดึงใบเดียว
0: ครับ
1: คือทุ่นหนึ่งใบ
0: ครับ
1: กับรอบหนึ่งอันเพราะผมเห็นอ๋อผมเข้าใจว่าทำไมต้องใช้เครื่องทุ่นแรงลองดูครับ
2: ผมก็ดึง
1: ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะฮะ
0: ครับตอนนี้ที่ตามน้ำจะไม่หนักครับ
1: อ้าวไม่ได
0: ้ตอนนี้อันนี้ไม่มีนะครับ
1: ไม่มีครับแย
3: ่คุณหมอช่วยเถอะคุณหมอช่วยเถอะคุณหมอช่วยเถอะ
1: โอ้ย
0: เป็นไงบ้างครับหนักไหมครับ
1: หนักเหมือนกันฮะอ้าวอันนี้ได้ปลาอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้ปลาเก๋าเทียมครับ
1: ปลาเก๋าเทียม
0: ครับเก๋าเทียม
1: มีเก๋าเทียมเก๋าแท้เน
0: ี่ยครับ
1: เก๋าเทียมแล้วก
0: ็มีปูม้าคร
1: ับ โอเคผมรู้แล้วครับว่าการที่เราจะทำประมงโดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงนี่มันก็ทำให้ลำบากนะฮะไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสอะไรมาอยู่กับพี่แป๊ะก็เดือนหนึ่งก็ไปนี
0: ่กล้ามใหญ่ครับกล้ามใหญ่
1: หนาวคร
0: ับ เริ่มหนักแล้วใช่ไหมครับ
1: เริ่มหนักแล้วครับเมื่อกี้ยังไม่หนักเลยฮะ
0: ไม่หนักเลยใช่ไหมครับ
1: ผมว่าให้เครื่องทุนแรงช่วยดีกว่าคร
0: ับ
1: เครื่องทุนแรงไม่ใช่ทำไมพี่ก็ดึงแรงมีแรงเยอะพี่ดึงทุกวันใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลย
0: ครับดึงทุกวันครับคือการดึงเนี่ยเราต้องมีวิธีการดึงด้วยนะครับ
1: นั่นเนี่ยฮะ
0: คือถ้าเราดึงอย่างเงี้ยมันจะเจ็บมือนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราต้องดึงผับหักมาเลยฮะหักข้อมาเลย
1: อ๋อดึงงี้
0: ดึงอย่างงี้ฮะ
1: อ๋อ
0: เราจะได้มันจะได้ไม่ลื่นนะฮะไม่ลื่น
1: อ๋อมีเทคนิค
0: เราหักข้อมาเลย
1: ดึงอย่างงี้มันก็เลยแบบดึงแล้วน้ำหนักกลับไปที่เดิม
0: ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้
0: เครื่องดีกว่านะ
1: เครื่องช่วยด้วย
0: โอเคครับ

0: เวลาเราดักปูมากๆเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่มันจะสูญพันธุ์ใช่มั้ยครับเรามีพื้นที่ที่บอกว่าตรงนี้นะห้ามจับปูเลยเพราะว่าอยากให้มันผสมพันธุ์วางไข่จะได้มีปูให้เราเก็บได้เรื่อยๆอย่างงี้มั้ยฮะมี
1: ตอนนี้ผมกําลังทํากลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ําอยู่ครับอนุรักษ์ปูไว้ให้วางไข่อนุรักษ์พื้นที่ไว้ให้ปูด้วยครับ
0: พื้นที่นี้ห้ามจับแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นเข้าไปอย่างนี้เราต้องให้ความรู้เขาให้เขารู้สึกว่าเห็นด้วยกับเราว่าถ้าเราจับทุกที่เนี่ยเราจับปีเดียวก็หมดละไม่ปีหน้าไม่มีโอกาสทำแต่ถ้าเหลือพื้นที่ไว้ให้ปูได้ผสมพันธุ์ให้ปูได้อยู่อาศัยเราก็จะมีปูเก็บชาวบ้านก็จะอยู่ได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนวันนี้ผมก็ได้ทำภารกิจวางรอบดักปูเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของผมต้องขอขอบคุณพี่แปะมากนะครับที่ให้ผมขึ้นมาดักปูด้วยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาขึ้นเลยได้ไหมครับ
1: ได้ครับเอาไปเลยครับ
0: แล้วเจอกันครับขออนุญาตไปกินปูก่อนบ๊ายบาย
2: เอาเลยกินปูกัน
3: มาทะเลทั้งทีไม่ได้มีแค่ปูนะครับผมยังมีสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดมาฝากคุณผู้ชมครับแอบใบ้นิดนึงนะครับว่าสัตว์ทะเลชนิดต่อไปเนี่ยมีทั้งความน่ารักแล้วก็พิษที่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ผมขอมอบหน้าที่นี้ให้กับทีมสัตวแพทย์สาวสวยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังครับ
4: จากที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเห็นแมงกะพรุนหลากหลายสีเลยนะคะแล้วก็แมงกะพรุนเนี่ยที่มารวมตัวกันหนาแน่นแบบนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสะพรั่งของแมงกะพรุน
5: สำหรับปรากฏการณ์

0: สะพรั่งของแมงกะพรุนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีแร่ธาตุอาหารที่ไหลสะสมจากแผ่นดินเนี่ยลงมาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแพลงก์ตอนพืชที่จะต้องใช้แร่ธาตุอาหารเหล่านี้ในการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างเช่นเจ้าแมงกะพรุนก็จะเข้ามาเก็บกินแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้ทำให้ประชากรของแพลงก์ตอนสัตว์หรือประชากรของแมงกะพรุนเนี่ยเพิ่มจำนวนตามขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันและการที่เราเห็นฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลขนาดนี้นะคะมาแหวกว่ายในพื้นที่ชายฝั่งแบบนี้ปัจจัยสำคัญก็คืออิทธิพลของลมมรสุมค่ะที่พัดพาฝูงแมงกะพรุนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาออรวมกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
1: และเมื่อถึงเวลาเหมาะสมแล้วก็ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมก็จะพัดพาเอาประชากรแมงกะพรุนพวกนี้จากเราไป
2: อยากให้เด็กๆได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะโครงสร้างของแมงกะพรุนกันดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าเวลาเด็กๆได้เจอเนี่ยก็จะได้รู้ว่าส่วนไหนที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเราเองได้ด้วยนะคะ
3: ลักษณะองค์ประกอบของแมงกะพรุนนะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นร่มที่อยู่ทางด้านส่วนหัวโดยส่วนที่เป็นร่มนี้อวัยวะที่สำคัญก็คือจะมีหนวดที่อยู่รอบๆขอบร่มนะคะภายในหนวดก็จะมีเข็มพิษหรือที่เราเรียกว่าเนมาโตซิสอยู่ด้วยอะค่ะแล้วก็ถัดลงมาจากส่วนที่เป็นร่มก็คือเป็นแขนของแมงกะพรุนนะคะโดยที่ในแขนของแมงกะพรุนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหนวดแล้วก็ประกอบไปด้วยเข็มพิษเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นขอบร่มนะคะแล้วก็การจับกินอาหารของแมงกะพรุนนะคะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการที่เขาใช้แขนเนี่ยนะคะปล่อยเข็มพิษเข้าไปสู่ตัวสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เขาสามารถจะกินได้นะคะโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้แขนในการที่จับกินส่งผ่านอาหารไปทางปากของแมงกะพรุนการย่อยอาหารของแมงกะพรุนเกิดขึ้นบริเวณที่กระเพาะอาหารที่อยู่บริเวณส่วนร่มทางด้านตอนบนนะคะของตัวแมงกะพรุนนะคะการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนนะคะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการหดตัวของเวนขอบร่มของแมงกะพรุนการหดตัวนี้จะทำให้เกิดการปล่อยน้ำที่บริเวณออกมาจากทางด้านล่างแล้วก็การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนจะเกิดได้โดยที่แมงกะพรุนจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับการปล่อยน้ำออกมาค่ะ
2: สำหรับสีของแมงกะพรุนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสาหร่ายเซลล์เดียวที่มันอยู่อาศัยอยู่บนตัวแมงกะพรุนด้วยกันเอง
3: โดยที่สลายเซลล์เดียวนอกจากจะทำให้เกิดสีสันแล้วเนี่ยก็ยังจะมีประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งพลังงานของแมงกะพรุนได้ด้วยนะคะการที่แมงกะพรุนเนี่ยจะได้แหล่งพลังงานจากสลายเซลล์เดียวก็เกิดได้เนื่องจากแมงกะพรุนว่ายเคลื่อนที่มาที่บริเวณผิวน้ำทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงของสลายเซลล์เดียวเกิดขึ้นนะคะ
2: ถ้าสมมติว่าเราโดนเจ้าแมงกะพรุนเนี่ยแถวบริเวณชายหาด
3: ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอันดับแรกก็คือรีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขึ้นจากน้ำนะคะจากนั้นก็หาวัสดุแข็งๆเช่นพวกกระดาษบาดหรือว่าไม้นะคะเขี่ยเอาหนวดแล้วก็เข็มพิษออกแต่ต้องระวังก็คืออย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงนะคะจากนั้นก็ให้ใช้น้ำทะเลเนี่ยลาดชะล้างเอาหนวดแล้วก็เข็มพิษเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะก็คือถ้าเราหาพวกยาแก้ปวดอะไรไม่ได้เลยก็ให้เรามองหาผักบุ้งทะเลนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้วนะคะ
2: อาจจะต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ขยี้ๆเอาน้ำเนี่ยมาทาบริเวณที่โดนนะคะแต่ว่าคนที่ทาให้เนี่ยต้องระวังการสัมผัสด้วยเพราะว่าอาจจะโดนรับพิษไปด้วยเหมือนกันค่ะ
3: เจ้าผักบุ้งทะเลเนี่ยก็คือเขาจะมีสรรพคุณในการลดอาการปวดอาการอักเสบนะคะนอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอาการแพ้ได้ค่ะ
2: มีคำถามขึ้นมาว่าโซดากับน้ำเปล่าเนี่ยใช้ในเรื่องของการรักษาพิษของแมงกะพรุนได้ไหมน้ำเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วคือห้ามใช้เด็ดขาดเลยค่ะเนื่องจากว่าการที่เราใช้น้ำเปล่าไปเนี่ยลาดลงบนบาดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของการออสโมติกอะค่ะหรือการแพร่กระจายของพิษที่เร็วมากขึ้นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้น้ำเปล่าในการลาดบนบาดแผลนะคะถ้าให้ดีก็คือใช้น้ำเกลือจะดีกว่าค่ะส่วนโซดาเนี่ยนะคะบางตำราเนี่ยบอกว่าให้ใช้โซดาในการรักษาพิษแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะไม่ใช่โซดาธรรมดา
4: วิธีใช้ก็คือผสมน้ำแล้วก็ราดก็จะช่วยบรรเทาได้นะคะแต่ทางที่ดีเมื่อพบว่าตัวเองโดนพิษของแมงกะพรุนรีบไปพบแพทย
2: ์ใช่แล้วค่ะ
4: ดีกว่าน
2: อกจากแมงกะพรุนถ้วยที่เมื่อกี้เราเห็นกันแล้วนะคะก็มีแมงกะพรุนที่มีความเป็นพิษมากกว่าแมงกะพรุนถ้วยอีกค่ะที่สามารถพบได้ในประเทศไทยด้วยกันนะคะก็มีแมงกะพรุนไฟแล้วก็แมงกะพรุนกล่องค่ะ
4: แต่จริงๆแล้วแมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษนะคะข้อหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือว่าแมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปเท่านั้นเองเอาว่าถ้าเจอแมงกะพรุนชนิดไหนก็ตาม
2: ก็
4: หลีกเลี่ยงอยู่ไกลๆไว้ดีกว่า
5: สัตว์ทะเลที่ผมพามาชมเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีสัตว์ทะเลอีกมากมายหลายชนิดที่อยู่รอบๆเกาะสีชังแต่จะเป็นสัตว์อะไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับ
6: มาแล้ว
7: โอ
6: ้โหเอ๊ะคุณหมอคะ
7: ครับ
6: ทำไมมันแปลกๆอะคะ
7: นี่ไงอาหารทะเลอาหารทะเล
6: มันก็เป็นอาหารทะเลมันก็น่าใช่แต่ว่าไม่หนูไม่เคยเห็นเลยอะแบบหอยพวกเนี้ย
7: จริงเหรอ
6: มันต้องเป็นหอยพิเศษนะคุณหมอสั่งอะไรมาจะให้หนูกินยาพิษใช่ไหม
7: ไม่ใช่อันนี้เป็นหอยที่มีเฉพาะที่นี่เลยนะเดี๋ยวหมอพาคนมาให้คนน้องคนนี้รู้จักจะได้สอบถามพี่เขามาแล้วนี่พี่สมชายนะครับนี่น้องคนดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารที่เราสั่งมากินกันดีกว่าครับเนี่ยที่สองอย่างเนี่ยมันเป็นหอยที่หาได้ที่
8: ที่เกาะที่ชังที่เดียว
7: เกาะที่ชังที่เดียวเลย
8: ครับ
7: อันนี้เป็นหอยอะไรนะครับ
8: หอยฟันกระต่ายครับ
7: หอยฟันกระต่าย
8: เวลาจะเอาตัวมันเนี่ยต้องไปดำน้ำจับมานะครับ
7: อันนี้ต้องดำน้ำจับมาเลยฮะแล้วนี่หอยอะไรครับ
8: อันนี้หอยกระโจงโดงครับ
7: หอยกระโจงโดงหอยตัวนี้ใหญ่ไหมฮะวันนี้ผมเห็นแบบเนื้อแบบโอ้โห
8: นี่ใหญ่นะ
7: แล้วพวกนี้มีตัวเป็นให้ผมเห็นไหมฮะ
8: มีครับ
7: โอ้โห
6: หอยอะไรบ้างคะ
8: นี่หอยกระโจงโดงครับ
7: โอ้นี่อันนี้หอยกระโจงโดงคือตัวนี้อะฮะ
8: ครับ
7: ตัวนี้หายากไหมครับ
8: มันอันนี้มันจะติดวันปูซะส่วนมากครับเนี่ยครับ
7: อันนี้โตเต็มที่ยังครับตัวนี
8: ้ยังครับยัง
7: นี่ยังไม่เต็มที่ฮะ
8: นี่ใหญ่กว่านั้นอีก
7: เต็มที่นี่ขนาดไหนครับ
8: เป็นกิโลกว่า
7: โอ้โหกิโลกว่าเนี่ยไอ้ส่วนที่ยื่นมานี่คืออะไรครับ
8: อันนี้งวงมันครับ
7: งวงมันเอาไปใช้หาอาหารใช่ไหม
8: ไปหาอาหารนะคร
7: ับ
8: จับอาหาร
7: จับอาหารกินนี่ตัวเขาหยุ่นๆนะฮะนิ่มๆนะฮะนี่ไหม
6: นิ่มมากเลยอ
7: ่ะงั้นถัดไปครับหอยที่ทำอาหารจานนี้ครับหอยชนิดไหนคะเนี่ย
8: ชนิดนี้ครับหอยฟันกระต่ายเนี่ย
7: หอยฟันกระต่ายใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: อันนี้คือเปลือกเขาเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะเกาะอยู่กับ
8: จะติดอยู่ใต้เปลือกหินใต้เปลือกหินมันมีในเปลือกหินจะติดอยู่เนี่ยครับ
7: อ๋อต้องพลิกหินขึ้นมา
8: ไม่จะพลิกเราต้องดำไปแล้วเอาใช้อุปกรณ์แคะออกมา
7: อ๋อแคะออกมาอ๋อก็คือมีเนื้ออย่างนี้เลยอยู่เป็นหอยฝาเดียว
8: เนื้ออยู่ในสองฝา
7: สองฝา
8: ครับ
7: ตัวนี้ก็หายากนิดนึงเพราะว่าต้องหาตามช่วงเวลาอย่างที่พี่บอกนะฮะ
8: ช่วงเวลาน้ำลง
7: อันนี้2ตัวนี่นะครับนี่2อันนี้ชนิดเดียวกันป่ะครับ
8: อันนี้ชนิดเดียวกันแต่ก็เรียกคนละอย่างฮะ
7: อ้าวชนิดเดียวแต่เรียกคนละอย่างฮะ
8: อันนี้มันหอยนมสาวอันนี้ก็เรียกหอยนมแก่ครับเนี่ย
7: หอยนมแก
8: ่ครับ
7: แล้วหอยนมสาวกับหอยนมแก่นี่หายากมั้ยครับ
8: มันก็หน้าคล้ายๆหน้าหอยกระต่ายครับมันต้องน้ําลงครับ
7: อ๋อก็เป็นช่วงเวลาใช่มั้ย
8: ครับ
6: งั้นเราลองชิมรสชาติ
7: งั้นเดี๋ยวขอลองชิมดูฮะ
6: อ
7: ร่อยมั้ย
6: คือมันอร่อยมากเหนียวๆยืดเหมือนปลาหมึกเลยอะค่ะนี่ค่ะปลาหมึกคือคุณหมอชิมดี
7: ๆรู้สึกว่าไม่ได้รสชาติเลยนะ
6: นี่คุณหมอหาเรื่องเพิ่มนี
7: ่มีรสชาติเลย
6: เหรออ
7: ืมเนี่ยมีรสชาติเลยอะ
6: เมื่อเช้าเนี่ยค่ะหนูไปหาปูมาแล้วก็อย่าบอกนะคะว่าวันนี้จะพาหนูมาหาหอยอีก
7: ไม่หาแล้วเราเจอแล้วไงนี่ไง
8: ไปหาหอยมันจะลำบากดำน้ำมันจะลำบากไปหาอย่างอื่นนี่ฝ่ามั้งครับตกปลาหมึกนี่ไหมครับ
7: เขาไม่ตกปลาหมึกเหรอฮะ
8: ครับ
6: คือหนูเคยได้ยินมาว่าการตกปลาหมึกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไดหมึกและซึ่งหนูไม่เข้าใจค่ะว่าไอ้ทำไมเขาถึงเรียกว่าไดหมึก
8: อ๋อไดหมึกมันยังใช้ไฟครับไฟส่ง
6: ใช้ไฟค่ะแล้วตกหมึกล่ะคะ
8: ตกหมึกเราใช้โยหมึกเนี่ยเหวี่ยงไปไกล
7: โยหมึกคืออะไรเบ็ดเหรอ
8: เบ็ด
7: ที่เราเรียกว่าไดหมึกเนี่ยก็หมายความว่าเวลาการหาปลาหมึกต้องใช้ไฟในการหาที่เป็นเรือที่แบบติดไฟข้าง
8: ๆครับต้องไปหากลางคืนงานได้หมึกก็ต้องไปกลางคืนครับแต่เราตกหมึกข้างตะลิงเนี่ยเราจึงใช้เล็กๆตอกๆเรือเล็กๆเนี่ยครับว
7: ิ่
8: ง
7: เรือเล็ก
8: ไปแล้วก็ใช้โยเหวี่ยงข้างๆบก
7: โยเหวี่ยงเข้าไปโยก็คือเบ็ดนั่นเอง
8: ครับ
6: เรือมันเล็กใช่ไหมคะ
7: ดูนะฮะ
6: เรือที
7: ่ตอนเรือเล็ก
6: มันอาจจะเรือเล็กหนูเลยคิดว่าจะให้คุณหมอคุณผู้ชมแล้วก็พี่เขาเนี่ยนะคะไปกันเองส่วนหนูจะรออยู่บนบก
7: แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะไปตกหมึกชายฝั่งเนี่ยวันนี้พาผมไปตกที่ไหนครับ
8: ไปเกาะล้านดอกไม้ไปครับตรงโน้น
7: ชื่อเกาะอะไรนะฮะ
8: เกาะล้านดอกไม้
7: เกาะล้านดอกไม
8: ้ครับมันจะพอจะมีหมึก
7: อ๋อครับตอนนี้เวลาจะตกหมึกครับพี่จะมีวิธีไหนบ้างครับ
8: มี2วิธีครับเราจะใช้คัน จะใช้คานเบ็ด
7: เ
8: บี่ยงครับเบี่ยงแฟนชาบุก
7: ไปเหมือนตกปลาฮะ
8: ครับแล้วก็ปล่อยไว้แล้วมีวิธีนึงครับใช้โยนี่ครับใช้เลาะใช้ล้นนี้ครับ
7: ครับ
8: แล้วก็ปล่อยสายเยอะๆแล้วก็เหวี่ยงไปเงี้ยเหวี่ยงไปเงี้ยครับ
7: ก็เหมือนกันนั่นแหละ
8: เหมือนกัน
7: ใช้สาย
8: แล้วก็ปล่อยไว
7: ้แล้วนี่ใช้ไม่ต้องใช้เหยื่ออะไรเลยครับ
8: ไม่ต้องเลยครับ
7: มันดึงแล้วฮะมันดึงแล้วฮะพี่วางไปแป๊บนึงยังไม่ทันคุยเสร็จแล้วครับติดแล้วฮะโอ้แสดงว่าอุ้ยฮะอุ้ยพ่นบึกนะฮะ
8: มันจะพ่นขี้ไม่มีแล้ว
5: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมหมึกถึงกินเหยื่อได้ง่ายดายขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะหมึกล่าเหยื่อจากการจับความเคลื่อนไหวนั่นเองไม่ว่าเราจะหย่อนอะไรลงไปหากมีการเคลื่อนไหวหมึกก็จะเข้ามากินเหยื่อทันทีครับ
7: ถ้าเกิดสมมติมาเนี่ยเราจะตกหมึกควรจะต้องเข้าทางชายฝั่ง
8: ครับ
7: มันจะหาได
8: ้มันจะมาหมึกจะนอนเล่นอยู่แถวอ่าวๆนะครับ
7: ที่เราตกได้ปลาหมึกนี่เขาเรียกปลาหมึกอะไรครับ
8: นี่หมึกอันนี้หมึกหอมครับ
7: หมึกหอม
8: อันนี้หมึกกระดองนี่หมึกกระดองไม่ค่อยจะติด
7: แล้วปกติเวลาช่วงไหนครับที่หมึกจะเยอะครับเวลามาตกหมึกเนี่ยครับ
8: มันมีช่วงน้ำด้วยถ้าน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้หมึกจะไม่ค่อยมีหมึกจะจมลงลึกหมดครับถ้าเราจะมาช่วงน้ำกำลังขึ้นไปเต็มฝั่งขึ้นกำลังพอดีช่วงกลางวันนะครับ
7: กลางวันนะตกหมึกกลางวันแต่ได้หมึกต้องกลางคืน
8: ครับ
7: แล้วปกติว่าตกนี่ไซส์ที่เราเคยเจอใหญ่สุดที่ไซส์ขนาดไหนคร
8: ับแถวนี้ครับไม่ค่อยมีใหญ่มากแล้วเราใหญ่สุดมาตึ้งโลเนี่ยจะใหญ่สุด
7: ก่อนจะเคลื่อนนะครับอาจจะทำให้ได้เยอะขึ้นครับขอให้ได้ตัวใหญ่
8: ตกหมึกที่เกาะข้างคาวตรงนู้นฝั่งนู้นนะครับมันจะมีปลาฉลามผมพอสาวหมึกมาเนี่ยปลาฉลามจะงับหมึกผมไปกินเลยพร้อมไม่อยู่พร้อมอยู่หมึกเนี่ยครับขาดไปเลย
7: นะ
8: ดีครับ
7: กลับเลยไหมพี
8: ่นะ
7: กลับเลยไหมผมกลัวฉลามติดแล้วแม่เห็นไหมผมบอกแล้วไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องด้วยกลค่อยๆดึงโอ้ยตัวนี้ใหญ่ฮะนี่ใหญ่มากโอ้ยดึงไม่ไหวเลยอ่ะโอ้ยหนักมากฮะโอ้ยหนักมากอุ้ยเห็นไหมปลามันต้องมือย่อผมหนักมากฮะโอ้ยได้ตัวเท่านี้ครับมาอีกตัวแล้วฮะ
8: ต้องกระตุกนิดๆดำฮะ
7: ได้แล้วครับได้แล้วครับแม่มือจะขึ้นฮะวันนี้นี่ฮะอุ้ยพ่นหมึกครับ
8: อุ้ยเริ่มเลย
7: นี่ฮะพ่นหมึกครับหมึกเต็มขาเลยฮะโอ้โหเข้าเป้าเลยมาแล้วนี่คนดีฝีมือเก่งนะคุณหมอรู้ว่าคนดีชอบกินปลาหมึกหมอก็เลยจับมาฝากคนดีตัวนึงนี่สดๆเลยนะ
6: โอ้ยยังมีหมึกอยู่เลย
7: อ่ะเดี๋ยวเราลาพี่สมชายก่อนละกันผมขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับลาเลยละกันนะครับเห็นไหมครับน้องคนดีการที่เขาทำประมงแบบพอเพียงไม่ได้วางแหใหญ่มากไม่ได้แบบเอาเรือใหญ่มาจับปลาแบบทีละเยอะๆจับปูทีละเยอะๆเห็นไหมฮะเขาทำงานแบบพึ่งพากันพอเพียงกินเท่าที่กินไม่ต้องแบบหามาเพื่อรวยอะไรนะฮะเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะครับน้องคนดี
6: ใช่ค่ะแต่น่าเสียดายที่สุดเลยนะคะคือเวลาของรายการเราเนี่ยสิคะมันหมดแล้วอะค
7: ่
6: ะ
7: งั้นวันนี้เราลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับ
6: สวัสดีครับ
7: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
6: ต้องมี
7: Animal Speak

ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามอะไร

0: คนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆขวัญข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อเด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านริมทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล้งของปีเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ระบบน้ำชนรับประทานเข้ามาไม่ถึงครับแต่พี่น้องที่นี่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ด้วยนี่ว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าอย่าช้าเลยครับตามไปหาคำตอบกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: ที่เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกพืชผักได้งอกงามมีน้ำท่าอุดมแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนภาพต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพียงภาพฝันเพราะพื้นที่หลายตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพบกับความแห้งแล้งอย่างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีจนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่8ปีให้หลังมานี้ภาพเหล่านั้นไม่กลับมาให้เห็นอีกแล้วล่ะครับเพราะบรรดาแกนนำชุมชนที่เห็นอยู่นี้ได้ช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จโดยมีน้าน้อยสนิททิพย์นางรองทำหน้าที่เป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: น้าน้อยครับวิธีการที่เราจะบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ได้ผลอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้าง
3: จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในชุมชนจะต้องช่วยกันออกสำรวจพื้นที่ในชุมชนออกเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าปัญหาของชุมชนของเราคืออะไร
2: มีปัญหาอะไรในที่มันยากๆมาที่อื่นเขาทำไม่ได้อ่ะ
3: คือปัญหาก็คือเรื่องคนคนไม่เข้าใจคิดว่าทำไมทำแล้วแก้ปัญหาอะไรได้แก้ให้กับใครได้รับผลประโยชน์เขาไม่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แต่เราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนในชุมชนของเราคือได้รับประโยชน์แม้แต่ตัวเขาเองได้รับก่อนคนที่มีพื้นที่ที่ติดก็ติดคลองส่งน้ำหรือสระแกมลิงคนนั้นเขาจะต้องรับประโยชน์ก่อนเพื่อน
2: ครับ
1: แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านริมทองก็คือการขุดสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำที่เรียกกันว่าสระแกมลิงหรือสระแม่ลิงนั่นเองครับรวมถึงขุดสระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กสำรองไว้ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ทำการเกษตรหลังฤดูการทับนาที่เรียกกันว่าสระลูกลิงล่ะครับ
3: เดิมทีถามว่าทุกคนอยากบริจาคพื้นที่ไหมไม่อยากบริจาค
2: นั่นน่ะสิ
3: แต่พอเราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บริจาคถ้าเราไม่ขุดสระแก้มลิงถามว่าเรามีสถานที่กักเก็บน้ำไหมเราไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำใครคนลำบากก็เรานั่นแหละแต่ถ้าเราบริจาคใครคนได้รับประโยชน์ก่อนก็เราเองนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ก่อนอะไรเมื่อเขาเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็เห็นแนวทางก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
2: กินพื้นที่เท่าไหร่ในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ย
3: ปีแรกนี่ 3,700 ไร่กินพื้นที่อยู่7หมู่บ้าน
2: 7หมู่บ้านก็อยู่ในตำบลเดียวกัน
3: อยู่ในตำบลเดียวกัน
2: ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมั้ยฮะ
3: เพิ่มขึ้นตอนนี้ 60,000 กว่าไร
2: ่ฮะจาก 3,000 เป็น 60,000 เนี่ยนะ
3: ใช่ตอนนี้ 60,000 กว่าไร่แล้วก็ขยายไป3ตำบลตำบลหนองโบดนี่เป็นพื้นที่น้ำแล้งตำบลทุ่งแสงทองนี่มีน้ำแล้งกับน้ำท่วมตำบลชุมแสงนี่น้ำท่วม
2: 3ตำบล
3: ใช่เอาไประบายน้ำจากตำบลชุมแสงมายังตำบลหนองโบดแล้วก็มายังตำบลทุ่งแสงทอง
2: มีสระแก้มลิงแม่ลิงลูกลิงรวมๆกันเนี่ย
3: รวมๆกัน104ลูก
2: 104ลูกแล้วโอ้โห
3: พื้นที่ประมาณ200กว่าไร่

0: ทั้งหมดนี้คือขุดขึ้นมา
1: ขุดขึ้นมาชาวบ้านบริจาค
0: พื้นที่ชาวบ้านบริจาคพื้นที
1: ่ใช
0: ่แล้วหางบประมาณมาขุด
1: ใช
2: ่ถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศก็จะเห็นว่ามีสระแม่ลิงและสระลูกลิงกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3ตำบลแต่กว่าจะลงมือขุดได้แต่ละบ่อก็ใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวครับ
1: คือวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกคำนวณแล้วคำนวณอีกแล้วก็มองกันว่าถ้าไปขุดตรงนี้แล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดถึงได้มาติลงมาขุดเรียงปัญหา1 2 3วันในเร่งด่วน
0: แต่ก่อนแห้งแล้งมากเลยที่นี
1: ่น้ำไหลออกเหมือนน้ำตาไหลซิบซิบซิบออกเหมือนน้ำตา40ปีก่อนนี่ถ้าคนที่อายุ40ปีไปแล้วจะรู้ถึงความลำบากถึงความอดอยากว่ามันเป็นแบบไหนลักษณะยังไง
2: น้าน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้พอหน้าแล้งมาชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปขายแรงงานกันต่างถิ่นครับทุกวันนี้หน้าแล้งมีแค่ความร้อนแต่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยทำการเกษตรได้ไม่มีว่างเว้นเลยล่ะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่สมควรค้ำวงที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวครับ
0: ส่วนตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ใหญ่
3: 1ไร่2งานครับ
0: 1ไร่2งานปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
3: คือมีปลูกทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งมะเขือพวงนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่กินได้นะครับผมต้องปลูก
0: อะไรที่แบบกินเข้าครัวตอนเช้าเที่ยงเย็นนี่มีหมด
3: มีหมดครับ
0: แต่ที่สำคัญคือมีสระตรงนี
3: ้ครับ
0: อันนี้คือลูกลิงมั้ย
3: คือลูกลิงครับคือเราพักน้ำที่นี่นะครับเพื่อเอาขึ้นมาทำการเกษตรเนาะแล้วเลี้ยงปลาด้วยครับ
0: บ่อลูกนี้มันจะมีวันหมดมั้ยช่วงหน้าแล้งหมดไหม
3: ไม่หมดครับเพราะว่าเอาน้ำคลองขึ้นมาช่วยครับ
0: มีคลองข้างอีก
3: ครับ
0: ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแผนจัดการบริหารน้ำที่แบบส่งมาถึง
3: คือเราขุดสระลูกนี้เราวางแผนแล้วว่าเราน่าจะขุดตามแนวคลอง80พรรษาเวลาน้ำนั้นเราเอาเข้าขึ้นมานะครับถ้ารอแต่น้ำสระลูกนี้เล็กๆเนี่ยครับประมาณ2งานเนี่ย1,000กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าใช่แต่มันอย่างเดียวไม่พอ

0: สมัยก่อนนี่รู้สึกว่าจะลำบากนะครับถึงทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคืออยู่บ้านกันเนาะไม่มาทุ่งนากันเลยนะครับหรือไม่ก็ออกไปหารับจ้างในเมืองเดี๋ยวนี้คือเรามาอยู่ลำทุ่งนาครับมาอยู่ลำทุ่งนาคือมาขุดสระเลี้ยงปลาดูปลูกของเนี่ยเรามาอยู่ที่ทุ่งนาสบายดีกว่าแล้วความปลอดภัยก็เยอะคือเราไม่ต้องไปซื้อของในตลาดกินนะครับ
1: น้าเมาไพรรัตแสงรำก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้ครับ
2: แต่นี่ก็คือทำนาได้และมีน้ำ
3: ครับ
2: พอสบายใจ
3: ครับ
2: และที่นี้ก็คือนาตรงนี้ก็ของน้าเมาใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับของนาข้างเคียง
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งครับ
2: และเช่าเท่าไหร
3: ่ไม่มีค่าเช่าครับ
2: ทำเป็นเล่น
3: ครับไม่มีค่าเช่าเลยครับเพราะว่าเคสนี้ไม่มีคำว่าค่าเช่าใครมีแรงทำก็ทำไปเลยเข้าไม่ว่าครับแต่ก่อนไม่มีน้ำก็น้ำเมาก็ได้ไปต่างจังหวัดแล้วโอ้ทุกปีนะไปแต่ละปีก็ไปแล้วแต่งานด้วยจะมาบางทีก็ไปกระบี่บางทีก็ไปอะไรเขตอยุธยาบางทีก็ไปอยู่โคราชแล้วแต่งาน
2: แต่เขาจ้างไว้
3: ครับครับผมน้ำเมาก็ได้ตรงนี้แหละเป็นต้นทุนที่ส่งลูกได้เรียนไปมามันก็ข้าจบปริญญาตรี
2: ที่ตอนนี้ชีวิตเรียกว่ายิ้มแย้มได
3: ้ครับ
2: มีความสุขได
3: ้มีความสุขได
2: ้ว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่าหนึ่งคือน้ำต้องมาเป็นหลักครับมีน้ำเป็นหลักคือไงนะน้ำก็คือชีวิตของน้ำเมาเองแหละนะสองก็คือมีน้ำก็ต้องมีปูหอยปูปลาอะไรต่าง
2: ๆอาหารการกิน
3: อาหารการกินครับพออยู่ได้แต่ก่อนยังไม่มีเราไปที่ละหมาดลู่ไกลมากเลยตรงนี้เป็นทีแรงมากแทบไม่มีคนเดินเลยทุก
2: นี่อากาศร้อนๆนะแต่รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นในน้ำที่มีในการเกษตรในน้ำใจของเพื่อนบ้านในชุมชน
3: ทุกอย่างครับ
2: เออมันทำให้อยู่ได้ท่ามกลางแบบท่ามกลางความระอุอย่างนี
1: ้เวลาแปดยาวนานพอที่จะบอกว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ้มทองได้ผลเป็นอย่างดีครับและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ก็ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองนะครับ
4: ลอกเรียนได
2: ้ลอกเรียนได
4: ้ถ้าพื้นที่คล้ายคลึงกัน
2: คล้ายคลึงกันพูดง่ายๆคือออกแบบตามพื้นที่จริง
4: ออกแบบตามพื้นที่จริง
2: ใครออกแบบ
4: ชุมชนออกแบบเพราะว่าต้องเป็นชุมชนออกแบบถ้าคนข้างนอกมาออกแบบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พื้นที่เราแต่ว่าการเขียนแบบนี่ต้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออกเขียนแบบให
2: ้
4: แต่ชุมชนนี่คือออกแบบลักษณะว่าเออเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
2: และหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยน
4: เปลี่ยนมีน้ำเมื่อก่อนตรงนี้นี่เห็นดินเลยนะไม่ได้มีน้ำแบบนี้นี่เป็นน้ำต้นทุนเลยเป็นน้ำต้นทุนเลี้ยงให้ชุมชนชุ่มชื่นเลี้ยงบ่อประปาน้ำผิวดิน
2: ครับ
4: ถ้าน้ำผิวดินตัวนี้แห้งไปปุ๊บน้ำบาดาลใต้ดินเรานี่จะอันตรายมากแต่ถ้าเราเก็บน้ำบนดินไว้ได้ตัวอื่นก็จะช่วยพยุง

0: ถ้าพูดแบบให้สรุปเลยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้การบริหารจัดการน้ำของชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ทำไม่ได้หรือยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นอะไร
1: คือจากคนในชุมชนนั่นแหละคือขาดกระบวนการเรียนรู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์คือเราต้องมาวิเคราะห์หมู่บ้านของเราเราต้องมาวิเคราะห์ตำบลของเราระบบการบริหารจัดการควรเชื่อมตรงไหนควรไปตรงไหนคือคนนี่เป็นหลักเลยปัญหาหลักๆคือคนถ้าเราไปรอให้หน่วยงานมาช่วยถามว่าเขารู้ไห
0: ม
1: เขาบอกเขาจะมาจกละหมาดให้เราแต่มันตอบโจทย์เราไหมว่าละหมาดนั้นถ้ากุ้ยแล้วมันมาหาเราได้ไห
0: ม
1: มันแก้ปัญหาให้เราไห
0: ม
1: ดังนั้นปัญหาหลักก็คือภาพรวมทั้งหมดก็คือคนถ้าทุกคนลงมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ทุกอย่างจะแก้ได้ดี

0: จากความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของที่ดินทำให้ชาวบ้านลิ่มทองได้พบกับคุ้มทรัพย์ความสุขที่มีอยู่ในพื้นดินของตนเองเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าแกนนำชุมชนและชาวบ้านลิ่มทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย I know เกษตรไทย idol ของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกครับซึ่งก็ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกที่ใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษนะแฮที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบกับเกษตรไทยของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ครับที่พี่โบภารณีเพ็งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับ
1: พี่โบครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับ
2: ถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะ
3: พี่รอผมเล่นเลย
2: รอเล่นค่ะคือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบคิดเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์
3: จริงจริง
2: อ่
3: ะม
2: ัน
3: เพลินใช่ไหม
2: มันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอเดียหลายๆอย่าง
3: ดูพี่เมื่อกี้บอกให้อยู่ตรงนี้มีแสลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่หมวกด้วยตอนนี้เข้าใจแล้ว
2: ทำไม
3: ร
2: ้
3: อน
2: ร้อนไหมคะ
3: ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะ
2: เดี๋ยว
3: เอาเรื่องเลยนะ
2: ใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะ
3: จริง
2: ค่ะ
3: และนี่คืออะไรปลูกเอากินเล่น
2: อันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลย
3: เหลือจากสาธิตก็เอาไปกิน
2: ใช่
3: เหลือเสร็จก็ค่อยขาย
2: ใช่
3: อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีก
2: แปลงส่งนอก
3: เดี๋ยวขอไปดูก่อนเอาแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหม
2: ดีค่ะ
3: นะ
2: ได
3: ้
2: ป้า
3: ทางไหน
2: มาทางนี้สิคะมา
3: เกือบกลับทางเดิมเนี
0: ่ยและในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละ
1: พี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอ
2: ใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20 วันใช่
1: แล้วมาลง
2: เนี่ยลงแปลงได้3 วันแล้วต้องขมผ้าให้มันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลม
3: ก็คือไม่ให้แดดมัน
2: ไม่ให้แดดแรง
3: โดนเนาะ
2: ไม่ให้โดนเลย
0: นอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี
2: ่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว
3: อ่างั้นก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้ว
2: มันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกัน
3: แต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้าง
2: มันก็ยังมีบ้าง
3: เป็นไงพวกหนอนแบบที่มันเหมือน
2: หนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆ
3: หนอนหนังเหนียว
2: ใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีย์นะก็คือหมายถึงว่า
3: เคยมีปีกมาก่อน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็
0: ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตรลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงดินต้นผักกันละครับ
3: ทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
2: อันนี้สูตรของพี่โบนี่ก็คือใช้อย่างละ2
3: อย่างละ2ลูก
2: อย่างละ2โล
3: ครับพี
2: ่อย่างละ2โลนะ
3: ครับ
2: แต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ย
3: เป๊ะเวอร
2: ์โอเคเห็นไหม
3: พี
2: ่เป๊ะ
3: เป๊ะจริงๆอ่ะ
2: ได้เห็นไหม
3: กล้วยนี้ก็แบบงอมงอมนะครับผม
2: ใช
3: ่2โลนิดๆเผื่อนี่ตัดออกไปหน่อย
2: อ่าฮะ
3: ก็โอเค
2: ก็โอเคเป๊ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะ2ลูกก็โอเคเลยเหรอ
2: โอเค
3: ลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิ
2: ไม่ต้องเอาไว้ให้เบียร์กิน
1: ได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋า
0: หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันละครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมา
2: หอมไหม
3: เริ่มมาแล้วพี่เริ่มมา
2: แล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมปิดฝามัน15วัน
3: หมายถึงคนอย่างเงี้ย15วัน
2: ไม่ใช่ไ
0: เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15วันพี่โบบอกว่าในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝาที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1ขวดสุราขาว35ดีกรี1ขวดแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดครับเริ่มต้นจากการเทพริกแกงเผ็ดลงภาชนะที่เตรียมไว
1: ้มีกลิ่นกระชายด้วยนะ
0: โอ้โหเห็นแค่สีพริกแกงเผ็ดเจ้าหนอนเพลี้ยทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะ
3: โดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะ
2: ถูกต้อง
3: หงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงยังไม่ได้
2: ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบ
3: สูตรของพี่โบ
2: ใช่อ
3: ย่าเถียง
2: อย่าเถียง
3: เดี๋ยวโดนพระพีฟาด
2: พอได้แล้ว
3: เอาว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบละฮะ
2: ใช
3: ่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบ
2: ดม
3: โชยนิดนึง
2: คนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนเอามาก
3: ินได
2: ้เออ
3: สดตอนนี้นะ
2: เธอคนเนี่ยพี่โบกลัว
3: กลัวกระเด็น
2: กลัวกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคน
3: ใช้คำว่าหอมชื่นใจ
2: หอมชื่นใจเห็นไหมหอมมั้ย
3: อือนะ
2: ใช่
3: ดูกลมกล่อมนะ
2: กลมกล่อม
3: อันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราแล้วหยุดการคนปิดฝา
3: ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ
2: 24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมด
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อน
0: เสร็จแล้วนะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้2สูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้เมื่ออายุ 55-60 วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
3: พี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ค่าใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออก
2: อ
3: ันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่าแต่ฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแล
2: ผักกาดหอม
3: เหมือนกัน
2: ให้เหมือนกัน
3: มันยากเหมือนกันนะ
2: ถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยาก
0: ก็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ่มมากๆเลยครับพี่
4: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับทุกคนในชุมชนจนในที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วย

0: ทุกคนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบ
1: ตอนนี้ไว้ใจนะ เขาไว้ใจนะว่า
0: ตอนนี้ไว้ใจ
1: ไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีตัวผักถึง300กว่าชนิด
0: ที่เป็นที่ต้องการ
1: ที่เป็นต้องการของในระบบ10ประเทศตอนนี
0: ้ใน AEC ของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ในระบบอาเซียนของเรา
0: 300กว่าชนิด
1: 300กว่าชนิด
0: อันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว
1: 1ใน300
0: เท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะจ๊ะคุณพระ
1: ใช
2: ่โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมาก
0: ๆถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดในวิธีแห่งแนวคิด
1: 1แล้วต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบน่ะสามารถพาเขาไปได
0: ้ปัญหามีอยู่แล้วล่ะ
1: ปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก
0: ้ทำแล้วขายได้
1: ขายได
0: ้ราคา
1: ใช่
0: พึงพอใจ
1: ใช่
0: อยู่ได้
1: ประกันทองของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจละคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกันหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได้
0: ถูก
1: รา
0: คาก
1: ิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริง
0: แต่นี้ประกันไว้แล้ว
1: ประกันเลย25บาท
0: แฮปปี
1: ้แฮปปี้ดีมาก
2: ในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบภารดีเพ่งเพียรคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ะคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

Oh!

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษ

เอ็ดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปี

0: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ
1: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
0: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วย

0: ื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
1: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
0: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดอยู่เป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี่ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: ๆมันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมา

่บ้านนอกกินมื้อ30-40บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา 2568เวลา 17:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมนสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเสียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะ
ปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์027165436-7หรือ097231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกทุนกฤษหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกบีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิลาภรณ์และถนิมพิมพ์ภาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be No. 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทันทีผลสำเร็จของชมรม To Be No. 1สมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีน้ำหวานอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีน้ำหวานครบทุกอำเภอมีชมรมทวีน้ำหวานในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วย
โดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์1จังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้น

อาจเก่งและดี to be number 1ระดับประเทศที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด to be number 1จำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดิน

เพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมะนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้มาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มีราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักดิ์ไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมนุมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรี

มีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมรณได้ประชานุเคราะห์27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจากสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูทเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดโนนเพกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS&Agrosys จำกัดได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและชมรมลายแดนบางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชยราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่โมแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง

0: อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
1: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
2: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดันต้นนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: เสร็จเรียบร้อยครับเป็นน้ำลูกหยีโซดาซาบซ่าครับเดี๋ยวเรามาชิมดูสิว่ามันซ่าจริงไหมเนี่ยดูเลยปกติตากแดดที่บนพื้นใช้ระยะเวลากี่วัน
1: ประมาณ2วันนะ
0: พอมาเป็นตากแบบพาราโบลาโดมเหลือ
1: ไม่ถึงวัน
0: อ๋อมันถึงวันโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่สวนยางพาราจังหวัดพัทป้าเฮ้ยพัฒนาเฮ้ยพัทลุงเฮ้ยถูกแล้วครับตลกไหมครับนอกจากจังหวัดพัทลุงมีสวนยางพารานะครับยังมีต้นไม้ตลกชนิดหนึ่งที่มีอายุมากกว่า100ปีและยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมากมายเลยครับต้นไม้ที่ว่านั้นก็คือต้นลูกหยีครับ
2: ต้นลูกหยีตลกยังไงวะ
3: ลูกหยีที่เป็นคณะตลกไง
2: คณะตลกลูกหยีต้นลูกหยีก็เลยตลกตลกก็ตลก
3: ไปแล้วใครหันไมค์มาทางนี้วะเนี่ย

0: หยีอะไรอยู่ครับ
1: ตัวลูกหยีจ้ะลูกหยีกำลังออกผลผลิตย้ายเด็กขึ้น
0: อันนี้คือต้นลูกหยี
1: ต้นลูกหย
0: ีเอ๊ะทำไมต้นนี้มันเล็กๆอ่ะปกติเคยเห็นต้นมันใหญ่
1: ๆต้นนี้มันไม่ได้อยู่บนในพื้นที่ที่เป็นผ่าดงดิบถ
0: ้
1: าเป็นป่าดงดิบมันจะเป็นต้นใหญ่
0: ใหญ่ใช่ต้นนี้อายุประมาณ
1: 25ปีได้
0: 25ปีเหรอเขาบอกว่าลูกหยีกี่ปีนะถึงจะออกลูกเนี่ยมั้ย
1: 10ปีฝ่าประมาณ15ปีขึ้นไป
0: แล้วการเก็บลูกหยีนี่เขาเก็บกันแบบไหน
1: ต้องใช้คนขึ้นแล้วก็
0: คนปีนขึ้นไป
1: คนปีนขึ้นไปแล้วก็
0: ขย่ม
1: ขย่มหรือว่าใช
0: ้
1: ตะขอ
0: ตะขอดึงมาเลยปกติวันนี้เราจะใช้ลิงขึ้นถูกหรือเปล่าครับ
1: ลิงตัวน้อยแรงตัวน้อย
0: โอเคเดี๋ยวให้ลิงน้อยปีนลูกนะเดี๋ยวจะดูว่ามันเก็บเกี่ยวยังไง

0: แบบนี้นะคะเชฟ
1: นี่ไง
0: หวานไหมหวานไหมนี่ผลผลิตค่ะ
2: หวานมากไหม
1: หวาน
2: หวาน
1: แต่มีความเปรี้ยวลูกหยีนะครับที่ได้มาลักษณะแบบนี้ขั้นตอนในการเอาไปแปรรูปเนี่ยทำยังไงบ้างครับ
0: ขั้นตอนแรกรอไปตาก1แดดก่อน
1: ให้แห้ง
0: ให้แห้ง
1: ครับ
0: แห้งเยอะก็ไม่ได
1: ้เอ้ามันหดหรอ
0: ไม่มันจะเกาะเกาะเปล
1: ือ
0: ก
1: อ๋อคือแห้งเกินไปมันเกาะเปลือก
0: 2แดด
1: เอาแบบแกะแล้ว
0: แกะแล้ว
1: มาตากอีก2แดด
0: ใช่แล้วก็เอาไปแปรรูปได้เลย
1: ก็คือที่แปรรูปในปัจจุบันเนี่ยแปรรูปได้เป็นรูปกี่แบบ
0: แปรรูปแบบ3รสลูกหยีควรแล้วก็แยกประเภทเป็นว่า

0: แกะเม็ดไม่แกะเม็ด
1: โอ้แล้วแกะเม็ดมันแกะได้ยังไงมันยุ่งยากมากเลยอ่ะ
0: ยุ่งยากจ้ะยุ่งยากแต่ว่าในการแกะเม็ด
1: ใช้มีดหรือใช้มือ
0: ใช้มีดค่ะ
1: มีดกรีดมาเลย
0: กรีดแกะเม็ด
1: มันลูกเล็กๆนะ
0: ก็ต้องใช้ความพยายาม
1: นั้นเดี๋ยวเราไปดูขบวนการผลิตว่าเขาผลิตกันแบบไหนและได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ไปผมอยากรู้ละไปนี่เรามาที่ไหนกันนะครับเนี่ย
0: ที่กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านควนนายพุทธของแม่ปุ้มปุ้ย
1: อ๋อตรงนี้เนาะโหพาราโบลาโดมนี
0: ่ใช่เดี๋ยวนี้เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อก่อนเราตากธรรมชาติกันนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เราได้ลูกหยีดำมาเราใช้ตากพื้นหน้าบ้านหน้าโรงกลุ่มตากพื้น
1: ปูเสื่อตากเลย
0: ปูเสื่อตากวันทั้งวันเราจะไม่ไปไหนได้เลย
1: เ
0: พราะต้องเฝ้า
1: ต้อง
0: ฝนมาเราต้องช่วยกันเก็บ
1: ฝนตกก็ต้องเก็บ
0: ใช่ตอนแรกเราหยีดำมันมากในพื้นที
1: ่
0: หยีดำมากเราแกะหยีดำแกะเปลือก
1: ครับ
0: เป็นหยีแดงแล้วเราส่ง3จังหวัดภาคใต้ตอนนั้นมันขืดระเบิดมากเราส่งไม่ได้เราก็เลยคิดหาวิธีการแปรรูป
1: อ๋อก็คือ
0: มีออเดอร์เยอะอะไรเยอะหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาช่วย
1: พลังงานจังหวัดพัทลุงเองนะครับก็เห็นว่าอ๋อเสนอบอกว่า
0: เขาเสนอไปให
1: ้ได้พาราโบลาโดมโอ้โหถือว่าโชคดีมากหลังจากเอาตัวนี้มาอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับไม่ต้องตากบนพื้นแล้ว
0: ไม่ต้องตากบนพื้น
1: แปลว่าลูกหยีก็สะอาดขึ้น
0: สะอาดขึ้น
1: ครับ
0: ฤดูฝนเราก็ทำได
1: ้ปกติตากแดดที่บนพื้นใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะได
0: ้ประมาณ2วันนะ
1: พอมาเป็นตากแบบพาราโบลาโดมเหลือวันเดียวแห้งไหม
0: วันเดียวแห้งหรือสนิทไม่ถึงวัน
1: ออกไม่ถึงวันโอ้โหมันก็ไวขึ้น
0: ไวขึ้น
1: โหสะอาดจริงๆ
0: ได้อย
1: ่
0: างนี้เลย
1: เ
0: ราไปรูปกันไหมอ
1: ยากเห็นพาไปหน่อยว่ากระบวนการไปรูปหลังจากได้แบบตากแห้งแล้วทำอย่างไรอะไรได้บ้าง
0: ได
1: ้ไปเลยครับไปเอานี่เขาทำอะไรอยู่ขั้นตอนนี้คือ
0: ขั้นตอนการแปรรูปเป็นสาบสามรส
1: ขั้นตอนแรกก็คือตั้งน้ำตาล
0: ใส่เครื่อง
1: น้ำตาล
0: เครื่องน้ำตาลให้เดือดน้ำตาลปี๊บ
1: แล้วพอเดือดแล้วเสร็จ
0: เกลือ
1: เ
0: ล็กป่น
1: แล้วก็เคี่ยว
0: ให้เข้ากันแล้วก
1: ็ใส่ลูกหยีเป็นเม็ดแล้วตามไปด้วยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทราย
1: อ๋อนี่เขาเรียกว่าสามรสมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวา
0: าน
1: ก็เลยกลายเป็น3รส
0: ถั
1: ดจากขั้นตอนนี้เขาตักใส
0: ่เอามาร่อนเอาน้ำตาลที่ไม่ขอมเมล็ดออก
1: อ๋อคือน้ำตาลส่วนเกินออก
0: ใช่อ
1: ยากลองมากเลยครับเนี่ยครับพอเสร็จขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนตากแล้วก็เราก็แพ็คเป็นบรรจุภัณฑ์เนาะ
0: บรรจุภัณฑ์
1: นั้นเดี๋ยวผมไปดูว่าลูกหยีในทุกวันเนี้ยมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกี่ตัว
0: ได้
1: เดี๋ยวเราไปดูตรงด้านนอกกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: ครับผมไปดูกันได้เลยอ้าวมาถึงแล้วอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของ
0: ลูกหยี
1: แม่ปุ้มปุ้ย
0: เริ่มต้นจากลูกหยีโบราณ
1: อ๋อนี่เลย
0: นี่คือ
1: กวนแบบโบราณคุณผู้ชมครับแบบแรกเนี่ยคือกวนในลักษณะแบบนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับเริ่มกินเนี่ยไว้ใจผม
0: ไอ้นั้นกวน3รสนะซิป3รส
1: ตัวนี้คือแบบหวานน้อยแบบหวานน้อยนี่คือดีต่อสุขภาพปกติขายกิโลละเท่าไหร่ครับ
0: 1,000
1: 1,000 บาท
0: โหยละ100
1: ลูกหยีแปรรูปจากแบบเป็นแบบโลละ200กว่ากลายเป็นพันเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีเลยแต่ว่ากิโลนึงมหาศาลเลยใช่มั้ยเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: ต่อไปเป็นแบบนี้คือ
0: ลูกหยีจาก3รส
1: ลูกหยีที่เราทํากัน
0: ตะกี้
1: ใช่มั้ยว่า3รสดูที่ว่ามัน3รสจริงมั้ยทุกๆอันที่ผมชิมครับสิ่งนึงที่เป็นข้อสังเกตคือไม่มีเมล็ดฉะนั้นกินง่ายหมดเร็วอร่อยแบบไหนครับที่เป็นแบบขายดีที่สุดตอนนี้ครับ
0: 3รสไร้เม็ด
1: 3รสตัวนี้มีแบบกล่องนะครับ
0: ค่ะ
1: มีแบบกล่องแบบนี้วันนี้นะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมมองเห็นอยู่ตัวนึงผมชอบกินมากเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยนะครับมันจะต้องกินน้ำโซดาเดี๋ยวผมพาไปสอนวิธีการทำแล้วเดี๋ยวทำให้ชิมกันแบบสดชื่นเลยนะครับพร้อมหรือยังครับ
0: พร้อมค่ะ
1: นั้นเดี๋ยวจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้กับที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับไปทำกันดีกว่า

0: จากผลไม้กลางป่าเกิดเป็นมูลค่าให้กับผู้คนในพื้นที่รสหวานอมเปรี้ยวที่มากไปด้วยสรรพคุณทางยาทั้งบรรเทาอาการเจ็บคอและรักษาอาการไอได้เป็นอย่างดีแต่คงไม่มีอะไรมารักษาอาการหิวได้ดีไปกว่าการกินวันนี้เชฟจะลองทำเมนูลูกหยีมาปรุงเป็นเครื่องดื่มจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
1: ตอนนี้นะครับภารกิจของผมในการสร้างตำรับเมนูใหม่ๆให้กับแต่ละที่นะครับก็เกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับวัตถุดิบของเราก็คือลูกหยีครับนี่ครับนะครับเป็นผลไม้นะครับท้องถิ่นลูกเล็กๆดำๆนะครับแต่รสชาติอุดมไปด้วยวิตามินซีอย่างสูงมากครับวันนี้นะครับเราจะเอาลูกหยีครับที่แกะมาเมล็ดแล้วนะครับมาแช่น้ำนะครับซึ่งเราจะทำเป็นน้ำเชื่อมหรือไซรัปลูกหยีนั่นเองครับที่สำคัญนะครับเราจะใช้เตามหาเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นเตาประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับเป็นเตาที่สามารถลดการใช้ถ่านถึง 40% ให้ความร้อนเท่ากับเตาปกติแปลว่าถ่านน้อยแต่ความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ที่สำคัญนะครับก็คือตัวความร้อนเนี่ยครับมันจะกระจายมาตรงด้านล่างสังเกตว่าตัวฐานของเตานะครับจะเป็นลักษณะแคบๆแล้วก็กว้างขึ้นนะครับลักษณะที่ออกแบบตัวนี้นะครับก็คือให้การใช้ฐานน้อยลงแต่ให้การใช้ไฟนะครับมากเหมือนเดิมกับฐานทั่วๆไปหรือกับเตาทั่วๆไปแต่ประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับตักมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยีครับ

0: ี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นน้ำลูกหยีโซดาซาบซ่าครับเดี๋ยวเรามาชิมดูสิว่ามันซ่าจริงไหมเนี่ยดูดิซ่าได้เลงอกเรา
1: ซ่าได้เลงอกไปเลยเจ็บขา
0: เปรี้ยวหอมซ่า
1: หวานซ่า
2: แม้ลูกหยีจะเป็นผลไม้ที่หาทานได้ยากแต่ด้วยภูมิปัญญาของคนที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมจึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถหาทานได้ง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศผลไม้ดีๆและมีประโยชน์แบบนี้พร้อมส่งถึงคุณทุกพื้นที่แน่นอนครับ
0: สดชื่นมากครับทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey แล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เดี๋ยวผมจะเอาแป้งเนื้อมะพร้าวสกัดไขมันออกเนี่ยครับไปทำทองม้วนตามที่พี่เขาต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทองม้วนมะพร้าวกรอบ
1: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
2: ์พาราโบลาโดม
1: ง่ายสะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเราเรียกว่าใช้พลังงานคุ้มค่าเลย
0: ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ประตูนะครับที่ว่าก็คือประตูอุโมงค์เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ยาวมากตลอด2ข้างทางนะครับเราจะพบกับต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่นี่มะพร้าวมีดีอย่างไรวันนี้เราไปทำความรู้จักกับมันที่ร้อยพันธุ์มะพร้าวไทยครับ

0: วัสดีครับพี่ธนิตครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ดูเจ้าเปลือกมะพร้าวนี่อยู่ฮะ
0: มันเยอะมากมายมหาศาลเลยนี่พี่จะเอาไปทำอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้ตอนนี้เราก็เอาไปทำเป็นวัสดุปลูกนะครับ
0: อ๋อปลูกมา
1: หั่นเป็นลูกเต๋า
0: ครับ
1: นะครับหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ตีเป็นขุย
0: วิสาหกิจชุมชนตัวนี้สร้างมาแล้วประมาณกี่ปีครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้ว
0: ช่วงแรกนะครับมันเกิดปัญหาอะไรถึงทำไมมารวมกลุ่มกัน
1: 1เนี่ยมะพร้าวที่เราปลูกกันนะครับขายกับพ่อค้าคนกลาง
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีอำนาจเรื่องราคา
0: ใดๆสิ้นหมายถึงว่าราคาเปลี่ยนไป
1: ใช่
0: บางทีก็ถูกกดราคา
1: ถูกอันที่2ก็คือว่ามะพร้าวเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ได้นานมูลค่ามันก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะครับอันที่3เนี่ย บางครั้งเนี่ยด้วยความที่ผลผลิตมันออกเยอะตลาดมันเต็ม
0: ครับ
1: ไม่ซื้อแต่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงดีนะครับก็เลยมาลงตัวที่ในส่วนของการแปรรูปนะครับคือเราเปลี่ยนจากมะพร้าวผลเนี่ยให้เป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สัก
0: นี่คือช่วงแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: มะพร้าวทั้งหมดที่นี่มีประมาณกี่ต้นครับ
1: ร่วมพันต้นนะครับ
0: พันต้น
1: ครับ
0: มะพร้าวที่สูงสูงเนี่ยอายุประมาณกี่ปีครับ
1: ที่เห็นนี่ประมาณ60ปีเกือบ60ปี
0: 60ปีอายุมากกว่าผมอีกอายุจริงๆของมะพร้าวแต่ละต้นเนี่ยที่ให้ผลมาเรื่อยๆเนี่ยเขาคาดว่าอยู่ประมาณกี่ปีครับ
1: อย่างที่แปลงของผมนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นย่าทุกวันนี้ก็ยังให้ผลผลิตอยู่เลยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดเขาก็จะเริ่มเล็กลงลูกเขาก็จะเริ่มเล็กลงไม้ใช้ได้นะฮะไม้เนี่ยเอาไปทำโครงสร้างเครื่องเรือนได้เลยอาคารได้เลยเพราะเนื้อก็แข็งก้านใบทำไม้กวาดได้ใบไปห่อขนมได้นะครับผลนี่ตั้งแต่เปลือกเลยนะฮะ
0: เปลือก
1: ใช้ได้
0: ยันกะลายันเนื้อ
1: กะลาเนื้อนะครับ
0: แปลว่าประโยชน์ของมะพร้าวเยอะมากๆเลยนะครับ
1: ทุกอย่าง
0: นั้นเดี๋ยวพาผมไปชมสวนมะพร้าวหน่อยว่าตอนนี้สวนมะพร้าวทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ฮะเนี่ยตรงนี
1: ้บริเวณนี้ร้อยไร่ครับ
0: ร้อยไร
1: ่ครับ
0: ผมคงจะไม่เดินทั้งหมดนะครับเอาไปเดินนิดๆหน่อยๆว่ามะพร้าวแต่ละต้นมันอายุเท่าไหร่กันนะครับ
1: ครับผม
0: ไปทางนี้เลยครับ
1: เชิญครับ
2: สำหรับกลุ่มวิสาหกิจร้อยพันมะพร้าวไทยนอกจากผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วทางชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากลาโบล่าโดมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยครับ
0: อันนี้คือ
1: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
0: ์พาราโบลาโดม
1: ครับ
0: นะครับใช้นี้พี่ได้มาตั้งแต
1: ่ปี
0: ตอนไหนครับ
1: 61
0: ก่อนที่จะได้มาตัวนี้นะครับมันปัญหามันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เราจะเอาไว้สำหรับตากพวกสมุนไพรนะครับ อบแห้งนะครับพวกสมุนไพรพวกกากมะพร้าวอะไรต่างๆนะฮะด้วยความที่พื้นที่ของกลุ่มเนี่ยนะที่โล่งเนี่ยมันมีน้อยตากกลางแจ้งเนี่ยมันก็สกปรกนะครับฝุ่นละอองแรงต่างแล้วบางทีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับ
0: มันก็ง่ายขึ้น
1: ใช่ฮะง่ายสะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตู้อบระบบปิดนะครับก็เรียกว่าใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลย
0: ตัวนี้ที่ตากหลักๆเนี่ยก็มีเรื่องของเนื้อมะพร้าว
1: ใช่ครับ
0: ที่เราจะมาทำเป็น
1: แป้งมะพร้าว
0: เป็นแป้ง
1: ใช่ครับ
0: สมุนไพร
1: สมุนไพรที่ใช้ในพวกสบู่อะไรของเรานะครับ
0: ม
1: ัน
0: มีโปรดักที่เป็นสบู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นพวกของเสริมความงาม
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้ก็ต้องใช้
1: ใช่ครับ
0: ก็ตากก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆครับนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดดูนะครับ
1: ครับได้ไหมได้ครับได้
0: ตัวนี้พอลากออกมาแล้วก็ตาก
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าที่มันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าพี่ใช้เป็นตัวตะแกรงเหล็ก
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันได้มาตรฐานมากเลย
1: รับน้ำหนักได้ดี
0: เดิมทีถ้าตอนที่เราตากแบบตากพื้นตากอะไรเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันฮะเนี่ย
1: ประมาณ3วัน
0: 3วันพอเปลี่ยนมาตากนี่เหลือ
1: ครึ่งนึง
0: เหลือแค่วันครึ่ง
1: ครับประมาณนั้น
0: ไปประหยัดไปเลยครึ่งนึง
1: ครับแล้วก็เขาจะมีตัวดูดความชื้นด้วยดึงความชื้นออก
0: ฝนตกเราก็สามารถตากได้
1: ใช่ครับ
0: ในปัจจุบันนี้พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานสะอาดเราต้องประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็เราเองเป็นส่วนหนึ่งของการรักโลกด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระทรวงพลังงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งหมดอยู่ตอนนี้
1: พลังงานสะอาด
0: นั่นเดี๋ยวเราก็ไปดูในโรงงานดีกว่าว่าโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับโอเคครับตรงนี้ก็คือ
1: เป็นพื้นที่ที่เราเริ่มโปรเซสในตอนแรกเลย
0: ขั้นตอนแรกจากเตรียมนะครับ
1: จากเตรียม
0: มาตรงนี้มะพร้าวที่ได้มาหลังจากเราปอกกาบออก แล้วเนี่ยครับ
1: ครับก็เป็นชิ้นๆละ
0: ครับ
1: เป็นชิ้นขาวสะอาดแล้วก็มาเข้าเครื่องกระบวนการขูดฝอย
0: ขูดออกมาตรงนี้
1: ใช่ครับแล้วก็ไปเข้าเครื่องคั้น
0: เอาฝอยๆใส่ไปตรงนี้มันก็จะคั้นออกมาเป็นกะทิเติมน้ำ
1: ไม่เติม
0: เป็นกะทิ 100% เลย
1: 100% เลยกะทิสดๆเลยนะครับแล้วก็เราก็เอา
0: คั้นน้ำใส่ในถังนี
1: ้กรองครั้งนึง
0: นะครับต้องกรองอีก
1: นะฮะกรองที่อยู่ที่ประมาณ100ไมครอนนะครับเพื่อให้กะทิเนี่ยมันมีสิ่งปนเปื้อนน้อยสุดแล้วเราก็ไปเข้าโปรเซสกระบวนการแยก
0: ตรงนี้
1: เอาไขมัน

0: เราก็จะได้ครีมไขมันมาก็เอามาละลายด้วยตู้ตัวนี้ละลายแล้วเราก็จะเริ่มได้น้ำมันที่เป็นของเหลวละ
1: ใช่แล้วครับ
0: เป็นของเหลวเสร็จแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการกรองกรองครั้งแรกเนี่ย40ไมโครเมตรแล้วก็กรองครั้งที่2เนี่ยอีก 1.5
1: เล็กไปอีก
0: เส้นผมเราผ่าเป็น100ส่วน
1: โอ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: ถัดจากนั้นเราก็จะไปเข้าเครื่องเรียกว่าเป็นการเอาความชื้นออกถัดจากนั้นเราก็กรองอีก1ครั้ง
1: นะครับกรองอีก1ครั้ง
0: ที่ความละเอียด 0.25
1: เล็กไปอีก
0: เล็กไปอีกชนิดเชื้อโรคแบคทีเรียไม่ผ่านนะครับตรงนี้จะทำให้น้ำมันที่ได้เนี่ยมีความใสบริสุทธิ
1: ์ต่อไปจากกระบวนการนี้ตอนนี้เราได้น้ำมันใสๆแล้ว
0: บริสุทธิ์แล้ว
1: แล้วก็เข้าไปกระบวนการนี้ต่อ
0: ใช่ครับน้ำมันจะถูกส่งไปยังถังบรรจุ
1: ครับตรงนี้คือโรง
0: ห้องบรรจุ
1: เลยใช่ไหมฮะ
0: ห้องบรรจุใช่
1: เอาน้ำมันที่บริสุทธิ์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเอามาใส่ขวด
0: ใส่ขวด
1: ใส่ขวดแล้วก็มันก็มาจากขบวนสายยางนะครับผ่านเข้าขวดเต็มขวดแล้วบรรจุปิดฝา
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่อยไปกระบวนการติดสติกเกอร์ต่อไป
0: ติดสติกเกอร์แล้วก็ซีนถุงบรรจุหุ้มนะครับป้องกัน
1: นี่คือน้ำมันทั้งหมดเลยเหรอผมนึกว่าถังน้ำ
0: ถังละพันลิตร
1: ในถังพันลิตรเนี่ยมันต้องใช้มะพร้าวมากขนาดไหนถึงได้ถังละพันลิตรขนาดน
0: ี้มะพร้าวมากขนาดไหนทุกๆ1ลิตรนะครับให้คูณ6เข้าไปก็6ตัน
1: เนื้อมะพร้าว6ตันได
0: ้1ถัง
1: ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: ได้ครับ
1: ว่าผลผลิตจริงๆเนี่ยที่ออกมาตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
0: เรามีการต่อยอด
1: มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาผมไปดูที่โชว์รูมกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับที
1: ่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้สำหรับ
0: ปรุงอาหาร
1: ทำอาหาร
0: แทนน้ำมันพืชเลย
1: ก็คือตัวนี้สกัดมาจากความร้อน
0: ใช่
1: ก็เลยออกสีเหลืองๆหน่อย
0: ใช่ครับจะติดเหลืองนิดใช่ครับ
1: ตัวนี้ทำมาก็คือเหมือนเป็นแป้ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมจะเอาแป้งมะพร้าวเนี่ยครับก็คือตัวเนื้อมะพร้าวสกัดไขมันออกเนี่ยครับไปทำทองม้วนตามที่พี่เขาต้องการเดี๋ยวเรามาดูว่าทองม้วนจะออกมารูปแบบใดนะครับ
2: ร้อยพันมะพร้าวไทยแก้ปัญหาตั้งแต่การเก็บมะพร้าวปอกมะพร้าวรวมไปถึงการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งของใช้อาหารผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามจนได้รับรางวัลมากมายจากการร่วมมือร่วมใจทำให้สามารถแก้วิกฤตราคามะพร้าวได้เป็นอย่างดีวันนี้เชฟไม่รอช้าขอนำเอาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไปทำเป็นเมนูอาหารแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
1: ครับตอนนี้เป็นภารกิจของผมนะครับที่จะมาแปรรูปเป็นอาหารหนึ่งตัวเพราะว่าปกติของเรามีแต่พวกคอสเมติกน้ำมันมะพร้าวสบู่นะฮะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่พี่บอกว่าอยากทำอยากลองทำก็คือ
3: ทองม้วน
1: นะครับจริงๆง่ายมากเลย

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทองม้วนมะพร้าวกรอบแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปให้พี่เขาชิมดูดีกว่าครับมาเรามาชิมกันเลยครับพี่ครับหยิบไปสัก 4-5 ชิ้นดูสิครับไหวไหม
1: ไหวแล้วค่ะ
0: ชิ้นเดียวก่อนเนาะ
1: ขอชิม
0: อ้าวดมกลิ่นครับหอมไหมกลิ่นหอม
1: ครั้งแรกพี่ไม่คิดว่าจะกรอบขนาดนี้นะคะเพราะว่าเติมตัวเนื้อมะพร้าวลงไป
0: จริงๆอ่ะตัวนี้มันทำให้หอมนะด้วยสารพันคุณประโยชน์มะพร้าวไทยนอกจากจะนำมาเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยแล้วยังเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้อยู่ดีกินอิ่มเกิดเป็นพลังงานดีๆสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งจากภายนอกและภายในเกิดเป็นรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนครับทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเลยอ่ะ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพ้ก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นะท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็เอาสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงๆแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild West เราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขา Super Station และได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had miners and town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week, just in here a week dying.Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. And some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรั

0: มินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there was billions of dollars in gold coming out of here and for every one good person there were 3 and 4 bad people so you always had to watch your back you always it was very it's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here you had to worry about the Apaches the Navajo mm-hmm. outlaws I mean, the heat, the sun, this was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here, almost no crime. No robberies, no nothing out here. People are very kind, very helpful out here. The people make it. A good place.
2: Yes.
1: It could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your soup.
2: Oh, thank you.
1: How much are you on this? $4.50? $4.50? Yeah, here you go. Yeah. It's a scorpion.
2: Hey, กินไหม ลูกอมแมงป่อง ของจริงด้วย
0: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
1: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so most everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

จะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปแล้วเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้แล้วทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนื้อมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านสตรองไงเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทนึงแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there'sAll kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็ม

มดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแขกเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: Can you get this one?
2: Spoon.
1: Yes.
2: Okay.
1: อร่อยคมกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
3: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
4: Yes.
3: And they make their own waffle cones. You just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกิน2คนนะคะ
3: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk a town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon they call the Black Mariah. It's what they would put your body in. They take you to the cemetery. It's inside there.People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's the kind of place you don't want to go there at night.
4: Yeah.
3: In the daytime, it's a lot of fun.
0: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมือง Tombstone คือ OK Coral ซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสที่จริงแล้วคำว่าไวเวสอันมีอีกในยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
5: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้รู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็น่าจะโอเค

0: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองวายเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
1: ตอนแรกที่แพทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
2: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys, and they used them on the trail drives. And the cowboys were usually busy from before daylight until dark, and they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So and usually he was moving camp at least once a day, so he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So, and that was a big job.

0: ชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used on farms and if they needed the wagon for other things at different times of year the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon because this was what they used as a pickup truck that was their pickup truck in the horse driven days
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ 2-3 ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have 3 meals a day in the middle of the day they had to come to the wagon to get a fresh horseSo they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. That didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทหาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาทีก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
3: Pull it off.
0: This.
3: Yep.
0: Oh.
3: Oh. Maybe you gotta cook a little more.
0: Okay.
3: Cook a little more.
0: ยังไม่สุกนะฮะ
3: And see how there is getting golden.
0: Yes.
3: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
0: Any good? Bad. Bad bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม
1: In England, they call it a scone, and here we call it biscuits. So.
0: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
2: ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
4: I think hat is the symbol of cowboy.
0: Mm-hmm.
4: Do you think it's important?
5: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing.So this is a traditional summertime western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf, It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur. So this is one of our nicer hats. It runs about $400, so it's a very expensive but durable hat.

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow เราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมี Shuttle Bus มารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alive นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
0: ้ค่ะ
1: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
0: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alive Local Alive ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
1: ม
0: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายแล้วกลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
0: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
1: ์
0: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
0: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
0: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
1: ือ
0: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค่ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
1: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เออเขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: นี่ช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทัวร์เนี่ยเขาจะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาด

0: ต่อไปกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเนี่ยเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทอนก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒน

0: ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
0: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
0: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
0: ใช่
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านหนูนบาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอดก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
0: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
0: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมา
0: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
0: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
0: 7-8,000 ใช่ขยะ 8,000 เลยอันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
0: ับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
2: 13บาทค่ะ
0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
1: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
1: นี่ครับนี่ปิ่นปากผมตัวนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
4: เห็นไหม
1: อันนี้เห็น
4: ขายได
1: ้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
4: ่
1: บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ไม่เคย
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยเอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
4: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียน

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ

0: โอเคครับอันนี้เด็กๆขนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับ
1: เพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับ
0: ต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
2: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
3: ใช่ครับ
2: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
3: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
2: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
2: ครับ
3: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
2: ครับ
3: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
2: โอ้
3: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
2: ไหนโชว์หน่อยฮะ
3: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
2: ครับ
3: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
2: 6ชั้น
3: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
2: ครับ
3: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
2: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
3: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
2: ครับ
3: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
2: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
3: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
2: ่
3: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
2: โอ้โหบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
3: ่
2: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
3: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
2: ครับ
3: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
2: ครับ
3: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
2: ่ครับ
3: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
2: ครับ
3: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
2: ครับ
3: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
3: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
2: ครับ
3: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
2: ครับ
3: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
2: ครับ
3: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
2: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
3: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
2: ครับ
3: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
2: ครับ
3: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี
3: ่ใช่แล้ว
2: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
3: ้ถูกครับ
2: ความร้อน
3: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเมทัลชีตเลย
3: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
2: ครับ
3: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
3: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
2: ครับ
3: เจาะผิด
2: ครับ
3: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
2: ครับ
3: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแรงหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
2: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
3: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝน

0: ตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคาขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
2: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
2: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
2: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
2: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
2: ่
0: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เ
2: อ
0: ากลับมาทำนั่นเอง
2: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
2: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
2: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
2: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
2: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
2: ครับผม
1: มองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: ช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันนึงของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปานทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้หลายอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จเช่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็น Moral Man เองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของ Moral Man เองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็น Moral Man ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมี

0: ความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
1: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดแล้วอะไรเหมาะสม
2: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
3: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อคนไข้วันนึงที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
4: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิ่งเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
5: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต่างกันอาจจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือ

0: ในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันฮักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำมาไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความ
3: สุด
2: โทรม
3: สุดโทรมมากสุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการแล้วจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: You

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายอย่างเดียวครับผม
1: เดี๋ยวตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บาร์เรด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ข้
0: าง
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
3: ทั้งหมดกี่รอบอะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: ใช
0: ่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อมเป็นตัวประต
0: ู
3: ด้วย
0: ไห
3: มคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาหัวก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: เ
1: ออ
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ได้แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละ
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลยนะ
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ่านพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือเป็นบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีละรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลย

0: เสาใช้เสาเดิม
1: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
0: ดียังดีอยู่เลย
1: ดีเลยหนาด้วย
0: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
1: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
0: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือผมแล้ว
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างก็อย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช
0: ่นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะ
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อ
0: ันนี้คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาด
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลักๆ
0: อันนี้ปะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทําผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปอย่าง
1: น
0: ี้
1: ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องลงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: ก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
3: ันใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: ใช่คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เนี่ยเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่
0: เนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อันนี้จะมาทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสิร์ฟบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมานาวุฒมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณอะไรครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
4: ก็วุ้นมะพร้าวไง
3: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
4: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
3: ทำอะไรเก่งเหรอ
5: คุยอะไรกันอยู่เด็กๆ
4: กำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
5: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
3: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
5: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
3: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
5: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
4: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
3: อ๋ออะไรเหรอ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีภาวธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกันเกี่ยวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะอีกเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยวกับตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้โหฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือ

0: งตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยเจ้าอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
1: เอ้ยท่าน
0: ฮะ
1: นี่คือใครเนี่ย
0: เฮ้ย
1: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
0: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ย
1: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
0: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
1: ไม่ใช่คุก
0: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
2: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
0: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
2: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
0: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
2: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
2: ไม่ได้ขัง
0: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
2: ใช่ถูกต้องครับผม
0: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
2: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
0: 6ปีที่แล้ว
2: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
0: จบเกษตร
2: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
0: จบกำแพงแสน
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
2: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
0: เอกชน
2: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
0: ่มีพอมีพื้นที
2: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
0: มีเท่าไหร
2: ่ใช่
0: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
2: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
0: 1ไร่
2: ใช่ถูกต้อง
0: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วไงต่อ
2: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได
0: ้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
2: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ถูกไหม
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
2: ่ใช่ถูกต้อง
0: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
2: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
0: ทำนา
2: ใช่ทำนาปกติซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
0: เทรนด์สุขภาพ
2: ใช่ถูกต้อง
0: healthy healthy
2: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
0: นี่คือหลังแรก
2: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
2: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
0: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
2: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
2: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
0: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
2: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
0: ๆ
2: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
0: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้ากับเจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
2: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
0: ้
2: คือสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
0: อ
2: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาท

0: มะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมติว่าอยากทานแค่10-20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งเฉาะขายข้างหน้า
0: ไม่ได้ใช่
1: แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็

0: ถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
1: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
0: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
0: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
0: เลยสร้างบ้านไว
1: ้ครับ
0: ก็คือโรงเรือนอันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
1: ครับ
0: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
1: ใช่ครับมี
0: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันธุ์ของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันธุ์นี้คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
0: เหรอ
1: ครับ
0: เนี่ยทีนี้ข้ากำลังเข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
1: ครับ
0: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
0: 1,000 ในสายของเชอรี
1: ่ใช่ครับ
0: เอ้าสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันธุ์อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
0: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนชื่อโทนี่เป็นพันธุ์โทนี
1: ่ใช่โทนี่ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
1: ่อ๋ออย่างเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันธุ์โทนี่ครับก็เนี่ยยัง
0: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะ
1: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
0: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
1: ใช่ใช่ครับลูก
0: ยาวกว่า
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายท่านต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
1: ใช่ยาว
0: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
1: ใช่ผลใหญ่กว่า
0: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
1: ก็คือจะก้นแหลม
0: ก้นแหลม
1: ใช่ก้นแหลมด้วย
0: เรื่องรสชาติอะ
1: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
0: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
1: ้ได้ได
0: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าส่งนั่นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
1: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
0: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: มีคนมาซื้อเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ได้โลละ100
1: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี้ยเราก็ตั้ง
0: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ป้าโถ
1: ใช่ครับ
0: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่า
1: ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
0: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
1: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
0: 2โลครึ่งถึง3โล
1: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
0: 450ต้น
1: ครับ
0: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
1: ใช่ครับ
0: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาท แล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้นก็ปลูก
1: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
0: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
1: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
0: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
1: ครับ
0: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็เป็นประการราชินีนี่เอง
1: ใช่
0: น
1: ่
0: าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาว

วส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกๆแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: ยมะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปเกี่ยวกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร้าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าว1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ๆใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะช้อนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามา
1: เฮ้ยยะ
2: ทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปูที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆ1นิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันให้ดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะก็ขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย

0: วัติจริงๆของมะเขือเทศเชอร์รี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันเองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
1: ถึงแกนเลย
2: ใช
3: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาระเกิดแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีแล้วอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศเนี่ยไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวกัน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อ๋ออันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อน เพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
1: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: ยว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประเจาะอะไรเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใ
1: ช่ใช่ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีทำ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีทำเลยชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้น
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่อะไรแต่ละต้น
2: ยัง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: มันจะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้กับกระถางโน้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได
2: ้ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อย จะได้พื้นที่ ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงส
2: ีใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปึ๊บเข้ามามาโดนกาวปึ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: อ
2: ๋อใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่อยู่นี้มันแต่ดาดาตาตาคือเหมือนธงชาติได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดๆอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้อ
2: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์
2: ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: ไล่แมลง
2: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรซึ่งแมลงจะไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำ

0: ลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืนอย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค่
1: ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
0: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
0: ่
1: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
0: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันเนี้ยเขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
0: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ันใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายเพราะน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำแล้วนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่งนี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีมาแล้วเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แผงเลยเนี่ยโอ้โหข้ากังวลไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คนนี้ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละคร
1: ับ
0: แล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทั้งน
0: ั้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูล่มลื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะ
0: อ๋ออย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทํางานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่เค้าโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตของอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทํายากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ยคร
1: ับอ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสปาร์ตเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
0: ิดใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: เนื้อไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก2-3 ปี
1: 2-3 ปี
0: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ย

0: อันนี้ถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
2: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2คน
2: 2คนใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
2: ก็คือทำทุกอย่างแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าเดินดูแล้วก็ไอ้นี่
2: ใช่ครับใช่ครับใช
1: ่ลงไปทิ้งลงไปนี
2: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่าง
1: เงี้ย
2: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
2: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
2: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโดนนี่เยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
2: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
2: ี้พอคร
1: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
2: ่คร
1: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
2: พอเลยครับ
1: พอเลย
2: โ
1: อ้
3: โอ้ยถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ฐานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไรทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแหละครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพักพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลังแล้ว
1: ลงนี
2: ้ใช่อ
1: ันนั้นก็ต่อมาก
2: ับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากัน
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอด
2: ีใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางหรือดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมุติเราเก็บปลายๆแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็
2: จะ
1: ทบกัน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: หนึ่งครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
1: 70%
2: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ๆครับ
1: เรา 100% เราไม่ขายมา
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับเพราะตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรใ
1: ช่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึง คือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: ไม่ได้จบกัน
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กองนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
2: ๆใช่ๆก็มีสีน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอบแห้งครับ
1: อ๋อ
2: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่หนึ่ง
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
2: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะว่า
2: 19ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
2: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของงาน
2: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เราเป็นกันเองมาก
2: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
2: ใช่
1: ใช่ครับมีความรู้แบ่งกัน
2: ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้เก็บตังนี่แบบไม่ได้เลย
2: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
2: คือเรามีปฏิทานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราละเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
2: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
2: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่า

0: ออกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
1: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
1: ใช่ครับ
0: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
1: ้ใช่เก็บได้ครับ
0: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
1: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
0: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
1: ครับ
0: เขาเน้นส่งออก
1: ครับ
0: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
1: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
0: หมด
1: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
1: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
1: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
1: ได้ได้เดี๋ยว
0: จะรถท่านไปด้วย
1: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
1: ได้ได
0: ้แล้วหาราชินีกันฮึ่งหุ้งหิ้งวิ่งมุ่ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: Hallelujah.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบปฏิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะวันเสาร์หน้า

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: วัสดีครับผมชื่อหมอนุยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์นันปิยมิตรจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงาน

0: และเป็นผู้ที่หลงใหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
1: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
2: ุ์หลังจากที่เคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะแจ้งองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
4: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รักเมนูอะไรคะ
0: ขอเอสเปรสโซ
1: ่ผมขอเป็นออริจินอลที่นี่แล้วกันเนาะเป็นกาแฟนอหยูงแล้วกันค่ะ
2: ร้อนดับเบิลช็อต
0: ครับ
1: อันนี้ของนุชใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิลช็อตครับ
1: ของนุชจะเป็นกาแฟนอหยูงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของนุชนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดิฟจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
4: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรครับไม่มีใครรู้จักนายูงเลยสักคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
0: โรบัสต้านี่นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้าก
5: ็คือเอาเปลือกออก
0: คือเจลออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
5: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
0: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
5: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
1: รอบนึงของการสีใช้เวลานานไหมคะ
5: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
6: จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวลองดมดูเหมือนกันหอมมาก
5: ครับหลังจากสีเสร็จแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
1: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
5: เล็กกว่า
1: แต่ว่ามีสาร
5: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
0: ครับผมแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัว
1: ใช่
5: ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
0: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% จะเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
5: ของเรา

0: เชื่อมแบงค์ค่ะ
1: คิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้ว

0: มีความเปรี้ยวกว่า
1: ครับผม
0: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นกินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
2: รสชาติจะเปลี่ยน
0: มันจะเปลี่ยนตรงน
2: ี
0: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
1: ครับ
2: โดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดเวลาออกมาจากเครื่อง
0: ก็4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นแฟมิลี่ครับคือเม็ดโทนเม็ดกลมๆแฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
2: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
0: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้อยสมมติว่าเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
3: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
0: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
3: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด A 180เกรด B 150เกรด C 130
0: ครับ
3: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
0: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเกลือออกมาแล้ว
4: ใหญ่
3: เยอะมาก
4: ร้านใหญ่มากนะครับ
2: ค่ะกว้างขวาง
4: สวย
5: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
0: คือตั้งนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
3: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
0: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
2: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
0: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่านกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
3: ขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
0: ใช่ครับ
3: ความเข้มข้นของกาแฟ
2: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
0: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก
3: ็
0: คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
3: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
0: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเกลือ
6: ก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นมาอีก

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดําแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเริ่มมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: เรายอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และให้ความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู
5: ่สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีระยองครับ
2: แน่นะ

0: วันนี้กะว่าอย่างเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
1: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็ 2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ีความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: บนโต๊ะนี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทํามาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทํา
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทําสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทําออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: ื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: แอมเป็นหัวตรงนี้เป็นพันอะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนในอาราบิก้าเลย
3: เดียว
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: ครับแล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พ่อค้าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าแสดงว่ากาแฟนายูงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากนะครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเมี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับไปเช้าที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
3: เอาไปลองทำ
1: เมี่ยงดูก็ได
3: ้
1: แต่ว
3: ่
1: าม
3: ัน
1: ก็ไม่
2: ขอบคุณครับ
1: พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
4: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไอโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
3: เดี๋ยวเราจะไป
1: ดูไร่กาแฟ
3: ไร่กาแฟ
1: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้

0: เกิดจึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
1: ครั้งแรกเลยค่ะ
0: ปกตินั่งเกวียนเคย
1: เรามาลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเอไปกันค่ะนี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยไร่มันสับปะหลัง
0: ตอนนั้นมันนี่เก็บได้หรือยังครับ
1: ขอบคุณมากเลย
0: สนุกครับ
1: สนุกดี
0: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยที
1: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
2: มาประมาณ40ไร่คร
1: ับเดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
2: ก็เพิ่งมีสวนยางนี่ครับ
1: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
2: ปลูกยาง
0: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
0: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
2: เก็บปีกลาย
1: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
2: ได้ร้อยกว่าโล
0: ร้อยกว่าโล
2: ร้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
0: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
2: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสียดมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
0: สบาย
2: ใช่ครับไม่มีแดด
0: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
1: เจ้าของสวน
0: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
1: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
2: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันธุ์แล้วมันจะดึงต้นกาแฟเรามันจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดร่ำไรแดดไม่เยอะ
3: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
1: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
4: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้

0: รงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
1: ได้
0: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กล่าวว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
2: คนนั้นเวลาว่าเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือ
3: ใส่น้ำตาลใส่ขิง
2: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูอีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหมโอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอ
4: ่
1: ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: ก่อนแม่เติมน้ำเติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
5: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
5: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
5: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
5: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มีชิดเนา
1: ะ
5: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
5: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
5: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
5: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
3: เ
5: ย้มาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไปนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออก

าศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: สวัสดีครับผมชื่อหมอนุยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์นันปิยมิตรจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
0: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะครับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
1: ุ์หลังจากที่เคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะใช้องค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ

0: เมื่อวานนี่เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
1: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
0: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: ขอเอสเปรสโซ
1: ่มื้อขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยงละกันค่ะ
2: ร้อนดับเบิลช็อต
0: ครับผม
1: อันนี้ของรุ๊ดใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิลช็อตครับ
1: ของรุ๊ดจะเป็นกาแฟนายุงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของรุ๊ดนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดริปจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
3: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดมไม่มีใครรู้จักนายูงด้วยซ้ำคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
0: โรบัสต้านี้นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้า
4: ก็คือเอาเปลือกออก
0: เจลออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
4: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
0: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
4: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
1: รอบนึงของการสีใช้เวลานานไหมคะ
4: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
5: จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวลองดมดูเหมือนกันหอมมาก
4: ครับหลังจากสีแล้วก็ฝานกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
1: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
4: เล็กกว่า
1: แต่ว่ามีสาร
4: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
0: ครับผมก็มีความหอมเฉพาะตัว
1: ใช
4: ่ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
0: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% คือเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
4: ของเรา
1: ครับผมครับ
4: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นกะลาก็คือผ่านกับวิธีการหมักแล้วก็สลัดเมือก
0: อย่างนี้เขาเรียกว่ากะลา
4: ครับผม
1: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
4: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
0: ้
4: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
0: ครับผม
4: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นกินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
1: รสชาติจะเปลี่ยน
4: มันจะเปลี่ยนตรงน
1: ี
4: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
1: เว ดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดเวลาออกมาจากเครื่อง
4: ก็4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นแฟมิลี่ก็คือเม็ดโทนเม็ดกลมๆแฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
1: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
4: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้
1: อ
4: ยสมมติว่าเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
0: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
4: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
0: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด A
4: นี่ครับ
0: 180เกรด B 150
4: ครับ
0: เกรด C 130
4: ครับ
0: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
4: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมาแล้ว
0: ใหญ่มากร้านใหญ่มากนะครับ

0: ัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
1: คือตอนนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
2: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
1: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
3: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
1: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
2: ขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
1: ใช่ครับ
2: ความเข้มข้นของกาแฟ
3: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
1: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
2: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
1: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเปิดออกมา

ก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรง

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดำแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเริ่มมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: แล้วยอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และให้ความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู่
5: สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีกับระยองครับ
2: ในอนาคตนี้กะว่าอย่างเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: โต้นี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: แอมเป็นหัวตรงนี้เป็นพันอะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนในอาราบิก้าเลย
3: เดียว
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: ครับแล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยล่ะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พ่อค้าคนกลางเขาบีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าแสดงว่ากาแฟนายูงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากนะครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเมี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับไปเช้าที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
3: เอาไปลองทำ
1: เมี่ยงดูก็ได
3: ้
1: แต่ว
3: ่
1: าม
3: ัน
1: ก็ไม่
2: ขอบคุณครับ
1: พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
4: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไอโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
3: ไป
1: ดูไร่กาแฟอีกไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับ

0: รถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
1: ครั้งแรกเลยค่ะ
0: ปกตินั่งเกวียนเคย
1: เรามาลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเอในการค่ะนี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยไร่มันสับปะหลัง
0: ตอนนั้นมันนี่เก็บได้หรือยังครับ
1: ขอบคุณมากเลย
0: สนุกครับ
1: สนุกดี
0: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากที
1: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
2: มาประมาณ40ไร่คร
1: ับเดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
2: ก็เพิ่งมีสวนยางเนี่ยครับ
1: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
2: ปลูกยาง
0: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
0: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับ
2: เก็บปีกลาย
1: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
2: ได้ร้อยกว่าโล
0: ร้อยกว่าโล
2: ร้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
0: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
2: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสียดมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
0: สบาย
2: ใช่ครับไม่มีแดด
0: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
1: เจ้าของสวน
0: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
1: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
2: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันมันจะดึงต้นกาแฟเรามันจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดลำไรแดดไม่เยอะ
3: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
1: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุ๊กก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุ๊กก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
0: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้

0: รงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
1: ได้
0: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กะว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
2: วันนั้นเวลาว่าเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่
3: น้ำตาลใส่ขิง
2: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คน Vestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไร

0: เรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
1: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
0: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
1: บริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
0: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
1: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: องคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนางเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวตั้งขาย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลืออันนี้อันไหนสองนี้อันนี้เหรออ
1: ันนี้ได้ไหมไออันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
1: อันนี้ได
3: ้ได้
1: ไ
3: หม
1: ไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่อได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้เลย
1: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: จ้าจ้า
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าที่นี่มีหลายรูปทรง
5: ตรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากมากเลย
5: จ้าจ้า
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหาร
5: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนวดลูกนวดอีกหนึ่ง
3: ทรงหัวแหลม
1: ทรงหัวแหลมทรงที่5คือทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของ

0: คือว่าชาวคนชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนแล้วเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาชาตักน้ำได
1: ้ตรงนี้เหรอทงทหาร
2: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
0: เนี่ยอันนี้
3: ทรงเก่า
0: ทรง
3: ความ
0: ทรงเก่า
2: จริงเหรอฮะเพราะมันดูแบบพื้นๆเน
3: า
0: ะก็ยังไม่ได้ยามกันเลยเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ทรงกระทับความเลยนะเวลาฝนตกนะแต่เราไม่ต้องใช้ลมมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ที่ได้ด้วย
2: เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้ว
0: ทรงใช้ลม
2: กระดองเต่าก
0: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
4: ใครเราได้เป็นหนูบ้างคะ
0: ประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้า
4: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายประโยชน์จ้า
2: ทรงหัวแหล
4: มพ
2: ี่
4: เฟย์คะพี่ป้าช่วยหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
2: อาจารย์ช่วยหน่อยไหมพี่ป้าช่วยหน่อย
4: ได้ค่ะ
2: พ
4: ี่ป้าช่วยหน่อยค่ะ
2: อันนี้
0: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
2: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
0: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
1: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
0: คือว่าเราใช้ใบเซนเราต้องเอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดมันจะมาอยู
5: ่นี่เด็กแถวๆนี้เขาจะเย็บกันเต็มหมดเลย
2: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
0: อ
2: ่
0: า
2: อุ้ย
3: ย่างไหมคะพี่เฟ
1: ย์ได้แล้ว
2: ย่างไหมอ่ะ
6: ย่างค่ะ
2: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
6: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
4: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
2: น้องปั้น
3: ไงก็นิดนึง
6: พี่เฟย์ว่าการทำงอกเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
6: ใช่ค่ะ
4: แล้วนี่ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
0: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
6: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: แล้วจ้าจ้าสองรูปเนี่ยค่ะ
6: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอกเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสมรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอกขอบคุณมากมากเลยค
1: ่
6: ะ
1: ขอบคุณนะ
0: ขอบคุณ
1: นะ
0: คะ
2: ค่ะพี่เฟย์
6: คะ
2: ปั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
6: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
2: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
6: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
2: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
6: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
5: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
2: แล้วอร่อยไหมคะ
5: อร่อยครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปแฮปขนมมันเถอะค่ะ
6: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
0: เอาเลยค่ะ
6: ขอบค
0: ุ
6: ณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
6: พี่เฟย์เอาอันนี้นะคะ
4: พี่เฟย์เอา
2: แล้ว
4: เอาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: อันนี
2: ้ปังใหญ่ใหญ่นี่ค่ะ
0: แล้วอันนู้นอีกนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเรา
4: ไปเลยไปออกเดินทาง
2: ไปเลย
4: บ๊ายบาย
2: สวัสดีค
4: ่ะสวัสดีค่ะ
2: คือระหว่างทางเดินไปทำขนม
7: ไปไหนมาจ๊ะ
2: พอดีพวกเราไปทำงอกมานี่ขนมบันดุกแน่ๆเลยค่ะ
7: ใช่ค่ะ
2: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อน
7: ค่ะเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
7: ่
4: ะ
2: นี่พี่เฟย์มีตังค์อุ้ย
4: ไม่มี
2: ตังค์เขาตัดให้แล้วนะคะอุ้ย
4: ขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
7: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
2: ชิ้นละ10บาทอันนี้อะไรอ่ะ3ชิ้นเท่าไหร่คะ
7: น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
2: ใส่น้ำเชื่อม
4: มันท่าทางน่าอร่อยนะคะเนี่ย
7: ค่ะ
4: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
7: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
2: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
7: จ้า
2: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
7: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
2: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
7: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาท
2: ค่ะอ
7: ร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
2: ค่ะ
7: ม
2: าเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
4: ค่ะชิมกัน
7: ตัด
4: จะกินแล้วนะ
2: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่เนื้อนุ่มนะคะ
7: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้ง

0: เฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
1: คุณป้าคะขนมบรรนุกเนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
2: คุณป้าคะวันนี้เนี่ยค่ะอยากทำขนมบรรนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบรรนุกเนี่ยค่ะส

0: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสามทำ
1: พี่ปันด้วย
2: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
1: พี่เฟย์กระทะ
0: นี่ค
2: ่
0: ะ
2: น้องตัวโตยกกระทะวาง
0: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
1: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
0: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
2: เอาหนูยกแป้งใส่
1: ช่วยไหมคะ
0: โอ้ยช่วยลบกัน
1: ช่วย
0: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: โอเคค่ะ
2: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
1: เสร็จแล้วก็เทลงได
2: ้เลยค่ะ
1: เทนะคะ
2: ว้าวเบาๆนะคะเบาก
0: ินหอมไหมคะมัน
1: หอมกินอะไรเอ่ย
2: หอมใบเตยค่ะ
1: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
2: หนูกวนนะคะ
0: โอ้อันนี้เราต้องใช้
1: สนุกจังเลย
0: เอาขึ้นมาอีกเสียงอุ้ยอันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
3: ครึ่งหนึ่งนี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
2: เ
3: ราก็ต้องใช
2: ้
3: ด้ามยาว
0: ๆคุณป้าขาแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
2: มันถ้าใส่สีแป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
1: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: หนูลองกวนดูนะคะ
0: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
2: เขากลัวหนูทำหก
0: กลัวหนูทำหกไง
2: ก็จับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
3: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
2: เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่านแบบนี้เลย
1: น้องแหนมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
3: น้องแหนม
1: คะ
3: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
2: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
1: ี่ไง
0: โถน้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะ
2: มันติดกระทะจ้ะ
0: เพราะถ้าใช้ไม้ไผ่ธรรมดามันจะติดกระทะ
2: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
0: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
1: พี่เฟพี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
0: โอ้โหเหมือนมันฟูแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเราก็จะกวนยากข
1: ึ้
0: น
1: สนุกจังเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
1: เป็นก้อนด้วยอะ
2: ข้าวเจ้า
0: ข้าวเจ้า
3: เป็นแป้งข้าวเจ้า
0: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
2: แช่น้ำไว้คืนนึง
0: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช
2: ่
0: ไหมคะ
2: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันนึงแล้วถึงจะเอามากวนได
3: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
0: นานมาก
3: แล้วน้องแหนมสงสัยคะว่า
1: อุ๊ยเป็นก้อน
2: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
3: อุ๊ยกำลังจะติดแล้วติดตูดนี่
0: พ
3: ี่
0: เฟย์ช่วยไหม
1: ช่วยหน่อยคุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม้เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
2: ถ้าไม่มีโม้ต้องใช้แป้งสำเร็จ
1: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
2: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
3: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นป่าว
1: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค่ะ
0: ลองทำ
1: ก็พี่
0: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
3: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
1: ไม่เอาค่ะ
0: เหมือนว่าช่อง
1: อย่างนั้นแหละคุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
2: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
1: น้ำเชื่อม
2: ทำกะทิ
3: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บ
1: เลยค่ะน้องแหนม
2: เอาแรงๆเลย
0: นี่
3: อึ๊บ
0: อ้า
1: วโอ๊ย
0: เป็นไงคะแหลมหนืดแตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
1: หนืด
0: ไว้สู้
1: ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
0: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะ

0: ด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำแล้วก็ออกเหงื่อก็ออกอะไรอย่างนี้พอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
2: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
1: ช่วยกันทำไทย
2: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
0: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราขึ้นมา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช
0: ่ปึ๊บปึ๊บโอ้คุณป้าถ้าเกิดมิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
3: ไหนป้าดูหน่อย
0: โอ้ยได้ค
3: ่
0: ะ
3: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมผาดมาเลยค่ะ
0: ผาดผาดผาดผาด
3: ผาดนี่ค่ะน้องแหม่มหนูเป็นคนเทไม่ใช่หรอ
1: ได้ค่ะหนูเ
3: ทได้แล้วค่ะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ผาดผาดผาด
4: ให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
0: นี่ค่ะ
3: อ๋อแค่นี้ละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
0: ว้าว
3: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
0: มันเหนียวมากเลยคุณป้า
3: ก็หนูกลัวแมลงไหมคะฝีมือดีอ่ะ
1: ฝีมือดี
0: ฝีมือเราย
2: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมคะ
0: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
1: หนูเหนียวมาก
0: เหนียวเป็นมักฝรั่ง
1: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
0: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะแบบเหนียวๆเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให
1: ้
3: เกือบเลยเน
0: า
3: ะ
0: คุณป้าอย่าเลยไว้โดนหนูนะ
1: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
0: โอ้มันเหนียวเ
3: หนียวอ่ะหนูยกเลยนะคะ
1: พี่เฟย์เอาผ้าผ้าผ้าผ้าผ้าไม่ร้อนมากค
3: ่ะไม่ไม่ไม่ต้องผ้า
1: จบพี่เฟย์ว่างตรงไหนคะข้างหน้านี
0: ่ไหมข้างหน้าก็แหละ
1: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต
3: ่อทำให้มันให้มันเนียน
1: อ่ะน้องเนี่ย
0: ค่ะเพื่อนค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
1: ์นุ่มๆ
0: น
1: ุ่
0: มจัง
1: หนูคนละร้อนค่ะ
3: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
0: น้ำตาลนี่ค่ะ
3: มามาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
1: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
3: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
1: ใส่หมดเลยใส่หมดเลย
3: ค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
1: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร
3: ่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยเหรอคะ
1: กี่ถ้วยอะคะ
3: กิโลนึง
1: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำปลาสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
0: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
3: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี่
1: เห็นไหม
0: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: กลิ่นจะหอม
0: อุ้ยระวัง
1: ควันเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
0: ช่วยกันค่ะ
1: ช่วยกัน
0: เป็นยังไงไม่รู้
3: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
1: ประมาณกี่นาทีคะ
3: ชั่วโมงนึง
1: ฮะชั่วโมงนาน
3: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
5: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็นสองทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
1: คุณป้าคะอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
1: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
3: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะได้แล้วลูก
1: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
3: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี
1: ่พี่เฟย์ระวัง
0: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ
3: ่
0: ะ
3: นี่นี่นี
1: ่ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
0: ว้าวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
3: ทำน้ำกะทิค่ะ

0: กะทิอันนี
1: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
0: หัวหัวกะทิ
2: อือหัวกะทิ
0: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
2: เกลือ
0: แล้วก็แป้ง
1: ตรงหัว
2: นี่เหรอคะ
0: ได้คนจนฝากให้มันละลายให้หมด
1: ว้าวดูนี่คะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของ
0: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
2: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะเราแวะไปทำอะไรคะ
0: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
2: อ่ะไอเลยพี่เฟย
1: ์น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
2: หนูยกเหรอคะ
0: เริ่มทำ
2: ไ
0: ฟ
2: ต่อได้ค่ะ
1: อู้กระทะจิ๋ว
3: กระทะจิ๋ว
2: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอุ้ย
1: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมัน1ช้อนชา
0: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
2: อันนี้ต้องเปิดนีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
3: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
1: อันนั้นหวาน
2: อัน
3: นี้จืดพอมาผสมกันนี
0: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
3: มันจะกรุบกรุบ
1: มันแค่นี้
2: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
3: ใจเย็นๆค่ะเช
1: ็ดน้ำลายไ
2: หลถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามารองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
1: ได้เลยนะคะ
2: ยกเลยค่ะ
1: เดือดแล้ว
2: ระวัง
1: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
2: ได้ไงคะพี่เฟย์
1: อ้าว
0: นู่นนู่นหนูว่างเป็นหม้อเลยลูก
1: ชาม
2: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
3: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
1: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
0: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วค่
2: ะ
0: พร้อมทานได้เลยค่ะ
1: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
0: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
2: ค่ะ
0: ทุบ
1: หมด
0: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
2: ทุบแค่พอแหลก
0: จ้ะพอแหลก
2: ไม่เหมือน
0: ใช้ได้
2: ไม่ได้เป็นผง
0: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
1: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
3: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
2: หยุดหยุดอันหนูเป็นน้องนะคะ
1: น้องก็เสียสละ
2: ก่อน
3: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
1: ไม่ได้ถ้างั้นเอางี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
0: กินพร้อมกันเลย
2: หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให
1: ้คุณป้าจัดให้นะคะ
0: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
2: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
1: ไม่ว่า
0: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยๆแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
1: อ
0: ัน
1: นี้เราต้องใส่
0: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
2: ค่ะพี่เฟย์ทานเลยค่ะเอิญค่ะโรยด้วยอะไรถั่วลิสงคั่วค่ะ
1: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
3: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
2: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกัน
3: พี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
1: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดนะคะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
3: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
1: เป็นไงคะน้องแหนม
2: มันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
0: ่
2: ะ
0: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
2: ยังไม่รู้เลยค่ะ
4: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
2: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อน

0: งพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
2: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
1: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมาก แล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ40ปีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเฟอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะ อะไรนี้ วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย

0: ็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
0: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
0: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิตี้อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
0: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
2: ้ทุกคนมารวมกันได
0: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
1: อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงนี่แหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป
2: ็
1: นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนม
2: ัน
1: ไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัทกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
0: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ย
1: ครับ
0: มาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act local เวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเก
2: ือ
1: บจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป
2: ็
1: นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ย ขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
0: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูเขาเรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
1: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะ generate มูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
1: ้ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
1: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเราครับ
2: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะ
0: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
0: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได
0: ้
2: เลยค่ะ
1: ยังนิดหน่อยนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับน
2: ี
1: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
0: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
0: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
0: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
0: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
2: นะ
0: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช
0: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: ิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับชิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับวิวทะเลสลับกับทิวผาได้ถือเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิ้งอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะกับการเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอกค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกลทรายค่ะตุกกลทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกลทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกัน

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ราทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง DLTV
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยนี่อ๋อโอ้ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ไม่ลงตะกร้าเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ยขอบคุณ
1: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผัก กาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
3: ่
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนๆนะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดีเลย
2: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดง

0: ของต้นหอม
1: ขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม
2: ่นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
1: หัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะแ
3: ม
1: ่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยกันดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
1: พอเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
3: หัวเดียว
1: เต็มกระด้ง
2: สะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
3: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมันค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋อ
1: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: สีเก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
3: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลย
2: หินนึก
0: ทำเปลือย
3: เค็มเหรอใส่ลายเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดเกล็ดเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ย

0: ไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
1: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นเลย
2: พร้อมไหมคะแค่นี
1: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็ดู
1: มูลจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละข้างแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบมันจะนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
1: จ้ะ
0: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ถือ
0: จานไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็ขาวๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดองไป
0: เลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
1: ่ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดง

0: คะ
1: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เนา
2: ะต้มสุก
0: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
2: น
0: ี
2: ่แหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
2: อ
0: ร่อยมาก
2: อ
0: ร่อยแล้วอร่อยแล้วค่ะ
1: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: ลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะคะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: เรื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งแหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมแค่ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับมีการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกเป็นสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกและก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมาทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัย2คนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่สองก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมนี้เป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้สองบุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดีสีมาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมเขาบอกอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะสักต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทค่าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสามอาชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ณปัจจุบันนี
0: ้หมู่บ้านผมมีตั้งหลัก10ปีครับ10ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านกลางเขียดว่าเราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
2: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีไม่มีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอ๋อเด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านริมทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล้งของปีเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ระบบน้ำชลประทานเข้ามาไม่ถึงครับแต่พี่น้องที่นี่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ด้วยนี่ว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าอย่าช้าเลยครับตามไปหาคำตอบกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: ที่เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกพืชผักได้งอกงามมีน้ำท่าอุดมแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนภาพต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพียงภาพฝันเพราะพื้นที่หลายตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพบกับความแห้งแล้งอย่างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีจนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่8ปีให้หลังมานี้ภาพเหล่านั้นไม่กลับมาให้เห็นอีกแล้วล่ะครับเพราะบรรดาแกนนำชุมชนที่เห็นอยู่นี้ได้ช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จโดยมีน้าน้อยสนิททิพย์นางรองทำหน้าที่เป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: น้าน้อยครับวิธีการที่เราจะบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ได้ผลอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้าง
3: จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในชุมชนจะต้องช่วยกันออกสำรวจพื้นที่ในชุมชนออกเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าปัญหาของชุมชนของเราคืออะไร
2: มีปัญหาอะไรในที่มันยากๆไปที่อื่นเขาทำไม่ได้อ่ะ
3: คือปัญหาก็คือเรื่องคนคนไม่เข้าใจคิดว่าทำไมทำแล้วแก้ปัญหาอะไรได้แก้ให้กับใครได้รับผลประโยชน์เขาไม่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แต่เราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนในชุมชนของเราคือได้รับประโยชน์แม้แต่ตัวเขาเองได้รับก่อนคนที่มีพื้นที่ที่ติดคลองส่งน้ำหรือสระแกมลิงคนนั้นเขาจะต้องรับประโยชน์ก่อนเพื่อน
2: ครับ
1: แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านลิ่มทองก็คือการขุดสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำที่เรียกกันว่าสระแกมลิงหรือสระแม่ลิงนั่นเองครับรวมถึงขุดสระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กสำรองไว้ตามหัวไร่นาเพื่อใช้ทำการเกษตรหลังฤดูการทับนาที่เรียกกันว่าสระลูกลิงล่ะครับ
3: เดิมทีถามว่าทุกคนอยากบริจาคพื้นที่ไหมไม่อยากบริจาค
2: นั่นน่ะสิ
3: แต่พอเราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บริจาคถ้าเราไม่ขุดสระแก้มลิงถามว่าเรามีสถานที่กักเก็บน้ำไหมเราไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำใครคนลำบากก็เรานั่นแหละแต่ถ้าเราบริจาคให้คนได้รับประโยชน์ก่อนก็เราเองนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ก่อนอะไรอย่างนี้เมื่อเขาเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็เห็นแนวทางก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
2: กินพื้นที่เท่าไหร่ในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ย
3: ปีแรกนี่ 3,700 ไร่กินพื้นที่อยู่7หมู่บ้าน
2: 7หมู่บ้านก็อยู่ในตำบลเดียว

0: ยู่ในตำบลเดียวกัน
1: ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นไหมครับ
0: เพิ่มขึ้นตอนนี้หกหมื่นก็ได
1: ้ฮะจาก 3,000 เป็น 60,000 เนี่ยนะ
0: ใช่ตอนนี้ 60,000 ก็ได้แล้วก็ขยายไป3ตำบลตำบลน้องโบดนี่เป็นพื้นที่น้ำแล้งตำบลทุ่งแสงทองนี่มีน้ำแล้งกับน้ำท่วมตำบลชุมแสงนี่น้ำท่วม
1: 3ตำบล
0: ใช่เอาไประบายน้ำจากตำบลชุมแสงมายังตำบลน้องโบดแล้วก็มายังตำบลทุ่งแสงทอง
1: มีสระแก้มลิงแม่ลิงลูกลิงรวมๆกันเนี่ย
0: รวมๆกัน104ลูก
1: 104ลูกแล้วโอ้โห
0: พื้นที่ประมาณ200กว่าไร
1: ่ทั้งหมดนี่คือขุดขึ้นมา
0: ขุดขึ้นมาชาวบ้านบริจาค
1: พื้นที่ชาวบ้านบริจาคพื้นที
0: ่ใช
1: ่แล้วก็หางบประมาณมาขุด
0: ใช
2: ่ถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศก็จะเห็นว่ามีสระแม่ลิงและสระลูกลิงกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3ตำบลแต่กว่าจะลงมือขุดได้แต่ละบ่อก็ใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวครับ
0: คือวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกคำนวณแล้วคำนวณอีกแล้วก็มองกันว่าถ้าไปขุดตรงนี้แล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดถึงได้มาติลงมาขุดเรียงปัญหา1 2 3วันในเร่งด่วน
1: แต่ก่อนแห้งแล้งมากเลยที่นี
0: ่น้ำไหลออกเหมือนน้ำตาไหลซิบซิบซิบออกเหมือนน้ำตา40ปีก่อนนี่ถ้าคนที่อายุ40ปีไปแล้วจะรู้ถึงความลำบากจะรู้ถึงความอดอยากว่ามันเป็นแบบไหนลักษณะยังไง
2: น้าน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้พอหน้าแล้งมาชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปขายแรงงานกันต่างถิ่นครับทุกวันนี้หน้าแล้งมีแค่ความร้อนแต่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยทำการเกษตรได้ไม่มีว่างเว้นเลยล่ะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่สมควรค้ำวงที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวครับ
1: ส่วนตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ใหญ่
3: 1ไร่2งานครับ
1: 1ไร่2งานปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
3: คือมีปลูกทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งมะเขือพวงนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่กินได้นะครับผมต้องปลูก
1: อะไรที่แบบกินเข้าครัวตอนเช้าเที่ยงเย็นนี่มีหมด
3: มีหมดครับ
1: แต่ที่สำคัญคือมีสระตรงนี
3: ้ครับ
1: อันนี้คือลูกลิงไหม
3: คือลูกลิงครับคือเราพักน้ำที่นี่นะครับเพื่อเอาขึ้นมาทำการเกษตรเนาะแล้วเลี้ยงปลาด้วยครับ
1: บ่อลูกนี้มันจะมีวันหมดไหมช่วงหน้าแล้งหมดไหม
3: ไม่หมดครับเพราะว่าเอาน้ำคลองขึ้นมาช่วยครับ
1: มีคลองข้างอีก
3: ครับ
1: ก็คืออยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในแผนจัดการบริหารน้ำที่แบบส่งมาถึง
3: คือเราขุดสระลูกนี้เราวางแผนแล้วว่าเราน่าจะขุดตามแนวคลอง80พรรษาเวลาน้ำนั้นเราเอาเข้าขึ้นมานะครับถ้ารอแต่น้ำสระลูกนี้เล็กๆเนี่ยครับประมาณ2งานเนี่ย1,000กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าใช่แต่มันอย่างเดียวไม่พอ

0: สมัยก่อนนี่รู้สึกว่าจะลำบากนะครับถึงทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคืออยู่บ้านกันเนาะไม่มาทุ่งนากันเลยนะครับหรือไม่ก็ออกไปหารับจ้างในเมืองเดี๋ยวนี้คือเรามาอยู่ลำทุ่งนาครับมาอยู่ลำทุ่งนาคือมาขุดสระเลี้ยงปลาดูปลูกของเนี่ยเรามาอยู่ที่ทุ่งนาสบายดีกว่าแล้วความปลอดภัยก็เยอะคือเราไม่ต้องไปซื้อของในตลาดกินครับ
1: น้าเมาไพรรัตน์แสงรำก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้ครับ
2: แต่นี่ก็คือทำนาได้และมีน้ำ
3: ครับ
2: พอสบายใจ
3: ครับ
2: และที่นี้ก็คือนาตรงนี้ก็ของน้าเมาใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับของนาข้างเคียง
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งครับ
2: และเช่าเท่าไหร
3: ่ไม่มีค่าเช่าครับ
2: ทำเป็นเล่น
3: ครับไม่มีค่าเช่าเลยครับเพราะว่าเคสนี้ไม่มีคำว่าค่าเช่าใครมีแรงทำก็ทำไปเลยเข้าไม่ว่าครับแต่ก่อนมีน้ำก็น้ำเมาก็ได้ไปทางจังหวัดแล้วโอ้ทุกปีนะไปแต่ละปีก็ไปแล้วแต่งานด้วยจะมาบางทีก็ไปกระบี่บางทีก็ไปอะไรเขตอยุธยาบางทีก็ไปอยู่โคราชแล้วแต
2: ่งานแต่เขาจ้างไว้
3: ครับครับผมน้ำเมาก็ได้ตรงนี้แหละเป็นต้นทุนที่ส่งลูกได้เรียนไปมามันก็ข้าจบปริญญาตรี
2: ที่ตอนนี้ชีวิตเรียกว่ายิ้มแย้มได
3: ้ครับ
2: มีความสุขได
3: ้มีความสุขได
2: ้ว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่าหนึ่งคือน้ำต้องมาเป็นหลักครับมีน้ำเป็นหลักคืองานน้ำก็คือชีวิตของน้ำเมาเองแหละนะสองก็คือมีน้ำก็ต้องมีปูหอยปูปลาอะไรต่าง
2: ๆ อาหารการกิน
3: อาหารการกินครับพออยู่ได้แต่ก่อนไม่มีเราไปที่ลำมาดอู้ไกลมากเลยตรงนี้เป็นทีแรงมากแทบไม่มีคนเดินเลยทุก
2: นี่อากาศร้อนๆนะแต่รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นในน้ำที่มีในการเกษตรในน้ำใจของเพื่อนบ้านในชุมชน
3: ทุกอย่างครับ
2: เออมันทำให้อยู่ได้ท่ามกลางแบบท่ามกลางความระอุอย่างนี
1: ้เวลา8ปียาวนานพอที่จะบอกว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ้มทองได้ผลเป็นอย่างดีครับและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ก็ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองนะครับ
4: ลอกเรียนได
2: ้ลอกเรียนได้
4: ถ้าพื้นที่คล้ายคลึงกัน
2: คล้ายคลึงกันพูดง่ายๆคือออกแบบตามพื้นที่จริง
4: ออกแบบตามพื้นที่จริง
2: ใครออกแบบ
4: ชุมชนออกแบบเพราะว่าต้องเป็นชุมชนออกแบบถ้าคนข้างนอกมาออกแบบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พื้นที่เราแต่ว่าการเขียนแบบนี่ต้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออกเขียนแบบให้แต่ชุมชนนี่คือออกแบบลักษณะว่าเออเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
2: และหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยน
4: เปลี่ยนมีน้ำเมื่อก่อนตรงนี้นี่เห็นดินเลยนะไม่ได้มีน้ำแบบนี้อันนี้เป็นน้ำต้นทุนเลยเป็นน้ำต้นทุนเลี้ยงให้ชุมชนชุ่มชื่นเลี้ยงบ่อประปาน้ำผิวดิน
2: ครับ
4: ถ้าน้ำผิวดินตัวนี้แห้งไปปุ๊บน้ำบาดาลใต้ดินเรานี่จะอันตรายมากแต่ถ้าเราเก็บน้ำบนดินไว้ได้ตัวอื่นก็จะช่วยพยุง

0: าพูดแบบให้สรุปเลยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้การบริหารจัดการน้ำของชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ทำไม่ได้หรือยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นอะไร
1: คือจากคนในชุมชนนั่นแหละคือขาดกับเรียนรู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์คือเราต้องมาวิเคราะห์หมู่บ้านของเราเราต้องมาวิเคราะห์ตำบลของเราระบบการบริหารจัดการควรเชื่อมตรงไหนควรไปตรงไหนคือคนนี่เป็นหลักเลยปัญหาหลักๆคือคนถ้าเราไปรอให้หน่วยงานมาช่วยถามว่าเขารู้ไห
0: ม
1: เขาบอกเขาจะมาจกละหมาดให้เราแต่มันตอบโจทย์เราไหมว่าละหมาดนั้นถ้าโกยแล้วมันมาหาเราได้ไห
0: ม
1: มันแก้ปัญหาให้เราไห
0: ม
1: ดังนั้นปัญหาหลักก็คือภาพรวมทั้งหมดก็คือคนถ้าทุกคนลงมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ทุกอย่างจะแก้ได้ดี

0: จากความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของที่ดินทำให้ชาวบ้านลิ่มทองได้พบกับคุ้มทรัพย์ความสุขที่มีอยู่ในพื้นดินของตนเองเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าแกนนำชุมชนและชาวบ้านลิ่มทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกครับซึ่งก็ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกที่ใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษนะฮะที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็น

0: ครับที่พี่โบภารณีเพ็งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับ
1: พี่โบครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับ
2: ถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะ
1: พี่รอผมเล่นเลย
2: รอเล่นค่ะคือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบคิดเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์
1: จริงจริงนะมันเพลินใช่ไหม
2: มันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอเดียหลายๆอย่าง
1: ดูพี่เมื่อกี้บอกให้อยู่ตรงนี้มีแสลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่หมวกด้วยตอนนี้เข้าใจแล้ว
2: ทำไม
1: ร
2: ้
1: อน
2: ร้อนไหมคะ
1: ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะ
2: เดี๋ยว
1: เอาเรื่องเลยนะ
2: ใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะ
1: จริงและนี่คืออะไรปลูกต้น
2: อันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลย
1: เหลือจากสาธิตก็เอาไปกิน
2: ใช่
1: เหลือเสร็จก็ค่อยขาย
2: ใช่
1: อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีก
2: แปลงส่งนอก
1: เดี๋ยวขอไปดูก่อนเอาแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหม
2: ดีค่ะ
1: นะ
2: ได
1: ้
2: ป้า
1: ทางไหน
2: มาทางนี้สิคะมา
1: เกือบกลับทางเดิมเลย
0: และในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละ
1: พี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอ
2: ใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20 วันใช่
1: แล้วมาลง
2: เนี่ยลงแปลงได้3 วันแล้วต้องข่มผ้าให้มันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลม
1: ก็คือไม่ให้แดดมัน
2: ไม่ให้แดดแรง
1: โดนนะ
2: ไม่ให้โดนเลย
0: นอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี
2: ่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามันเป็นมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว
1: อ่างั้นก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้ว
2: มันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้าง
2: มันก็ยังมีบ้าง
1: เป็นแบบพวกหนอนแบบที่มันเหมือน
2: หนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆ
1: หนอนนางเหมียว
2: ใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีย์นะก็คือหมายถึงว่า
1: เคยมีปีกมาก่อน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็
0: ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตรลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันแล้วผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงดินต้นผักกันละครับ
1: ทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
2: อันนี้สูตรของพี่โบนี่ก็คือใช้อย่างละ2
1: อย่างละ2ลูก
2: อย่างละ2โล
1: ครับพี
2: ่อย่างละ2โลนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ย
1: เป๊ะเวอร
2: ์โอเคเห็นไหม
1: พี
2: ่เป๊ะ
1: เป๊ะจริงๆอ่ะ
2: ได้เห็นไหม
1: กล้วยนี้ก็แบบงอมงอมนะครับผม
2: ใช
1: ่สองโลนิดๆเผื่อนี่ตัดออกไปหน่อย
2: อ่าฮะ
1: ก็โอเค
2: ก็โอเคเป๊ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะสองลูกก็โอเคเลยเหรอ
2: โอเค
1: อ่ะลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิ
2: ไม่ต้องเอาไว้ให้เบียร์กิน
1: ได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋า
0: หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันล่ะครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมา
2: หอมไหม

0: เริ่มมาแล้วพี่เริ่มมา
1: แล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะอย่าเราต้องเตรียมปิดฝามัน15วัน
0: หมายถึงคนอย่างเงี้ย15วัน
1: ไม่ใช่
2: เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15วันพี่โบในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝาที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลียและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1ขวดสุราขาว35ดีกรี1ขวดแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดครับเริ่มต้นจากการเทพริกแกงเผ็ดลงภาชนะที่เตรียมไว
3: ้มีกลิ่นกระชายด้วยนะ
2: โอ้โหเห็นแค่สีพริกแกงเผ็ดเจ้าหนอนเพลียทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะ
0: โดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะ
4: ถูกต้อง
0: หงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงยังไม่ได้
4: ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบ
0: สูตรของพี่โบ
4: ใช่อ
0: ย่าเถียง
4: อย่าเถียง
0: เดี๋ยวโดนทัพพีฟาด
4: พอได้แล้ว
0: เอาแล้วสูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบล่ะ
4: ใช
0: ่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบ
4: ดอม
0: โชยนิดนึง
4: คนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนพร้อมไหม
0: กินได
4: ้
0: สดตอนนี้นะ
4: เธอคนเนี่ยพี่โบกลัว
0: กลัวกระเด็น
4: กลัวกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคน
0: ใช้คำว่าหอมชื่นใจ
4: หอมชื่นใจเห็นไหมหอมไหม
0: อืมนะ
4: ใช่
0: กลมกล่อมนะ
4: กลมกล่อม
0: อันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราแล้วหยุดการคนปิดฝา
0: ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ
4: 24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมด
0: ไปงั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อน
2: เสร็จแล้วนะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้2สูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้เมื่ออายุ 55-60 วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
0: พี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ข้ามใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออก
4: อ
0: ันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่าแต่ฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแล
4: ผักกาดหอม
0: เหมือนกัน
4: ให้เหมือนกัน
0: มันยากเหมือนกันนะ
4: ถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยาก
2: ก็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ่มมากๆเลยครับพี่
5: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับทุกคนในชุมชนจนในที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วย
0: คนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบ
4: ตอนนี้ไว้ใจนะเขาไว้ใจนะว่า
0: ตอนนี้ไว้ใจ
4: ไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียว
0: ครับ
4: มันมีตัวผักถึง300กว่าชนิด
0: ที่เป็นที่ต้องการ
4: ที่เป็นต้องการของในระบบ10ประเทศตอนนี
0: ้ใน AEC ของเราเนี่ยนะ
4: ใช่ในระบบอาเซียนของเรา
0: 300กว่าชนิด
4: 300กว่าชนิด
0: อันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว
4: 1 ใน300

0: ้อย
1: เท่านั้น
0: ค่ะ
1: นะจ้าคุณพระ
0: ใช่
2: โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมาก
1: ๆถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดเลยวิธีแห่งแนวคิด
0: หนึ่งเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบนอ่ะสามารถพาเขาไปได
1: ้ปัญหามีอยู่แล้วล่ะ
0: ปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก
1: ้ทำแล้วขายได้
0: ขายได
1: ้ราคา
0: ใช่
1: พึงพอใจ
0: ใช่อ
1: ยู่ได
0: ้อยู่ได้ประกันทองของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจแล้วคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกันหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได
1: ้ราคาก
0: ิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริง
1: แต่นี้ประกันไว้แล้ว
0: ประกันเลย25บาท
1: แฮปปี
0: ้แฮปปี้ขอบคุณมาก
2: ในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบภารดีเพ่งเพียรคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคคลในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอ

0: นะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย

0: การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ
0: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณ

0: ก็เพิ่มอายุคุณด้วย
1: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความ

0: อินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
1: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
0: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร 3. โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ 4. โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับจะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: ที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: ๆมันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัย

0: หรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ30-40บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: การปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับเหมือนนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักของท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทย

0: องรวมถึงกระทรวงดุลยพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
1: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23 ประการมาเป็นในการดำเนินงาน

0: ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5Dนะครับซึ่งพระนคร 5Dนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุข

0: สำหรับในกิจกรรมนี้นะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักในส่วนของสิ่งที่ทำให้เรามีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารที่ไกลขึ้นไกลออกไปจากการเชื่อมต่อกันเฉพาะในวงของคิดบายที่นักเรียนสื่อสารกันอยู่ภายในห้องนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆเหล่านี้นะครับทุกวันนี้สู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันเรียกได้ว่าข้ามจังหวัดข้ามทวีปไปอีกซีกโลกหนึ่งก็ยังได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า IoT IoT ย่อมาจากอะไรครับ
1: Internet of Things
0: Internet of Things ทุกคนรู้จักคำนี้กันมาเป็นดีอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของการทำงานนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในรูปแบบ IoT นะครับก็จะเป็นลักษณะของว่าอุปกรณ์หนึ่งนะครับเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็มาแสดงผลหรือมาใช้ในการควบคุมกับอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันยกตัวอย่างครับว่า Internet of Things เนี่ยที่นักเรียนพอที่จะเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างครับขอตัวแทนหน่อยครับ
2: กล้อง IP camera ค่ะ
0: โอเคครับก็จะเป็นกล้องนะครับที่นักเรียนสามารถดูในจากโทรศัพท์ก็ได้สามารถควบคุมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับไม่ว่าจะเป็นทางผ่านบลูทูธนะครับหรือจะเป็นผ่าน Wi-Fi นักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทำเกษตรนะครับให้รดน้ำต้นไม้นะครับหรือว่าการควบคุมการมอนิเตอร์ดูค่าของแสงค่าของความชื้นต่างๆผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับทำให้การปลูกเพาะปลูกเนี่ยมีการมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับนักเรียนก็จะส่งข้อมูลเนี่ยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคิดไบต์ของเราก็จะมีคุณสมบัตินี้ด้วยเหมือนกันก็คือการเชื่อมต่อจากตัวคิดไบต์เข้าสู่โทรศัพท์นะครับเข้าสู่โทรศัพท์ของนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความตกใจหรืองงแล้วว่าคิดไบต์ของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลมาโทรศัพท์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็เราจะมาทดลองใช้งานคำสั่งของ IoT กันด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเพียงแค่บอร์ดเล็กๆแค่นี้แต่ความสามารถหลากหลายมากนะครับของคิดไบต์การทำงานของ IoT ของคิดไบต์นะครับก็จะเป็นลักษณะของเราก็เขียนบล็อกโปรแกรมในตัวโปรแกรมคิดไบต์ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเซตส่วนของ Wi-Fi นะครับเซตของ Wi-Fi เพื่อให้เจ้าคิดไบต์ของเราเนี้ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะจากเดิมตัวบอร์ดคิดไบต์ก็เปรียบเสมือนโทรศัพท์ที่ไม่มีคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยเราต้องเซตอุปกรณ์ให้ตัวนี้ไปเกาะอินเทอร์เน็ตได้ก่อนก็คือให้รู้จักกับ Wi-Fi ที่ปล่อยไว้นะบริเวณรอบๆข้างได้นะครับนักเรียนจากนั้นเนี่ยก็มาทำการเชื่อมต่อนะครับโดยการใช้ QR code เพื่อให้โทรศัพท์ตัวเครื่องที่จะมอนิเตอร์ดูหรือสั่งการของบอร์ดคิดไบต์นั้นนะครับทำการเชื่อมระหว่างบอร์ดคิดไบต์ไปสู่ยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์นะครับก็จะเป็น3ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในทั้งในส่วนของโปรแกรมนะครับ

ครับที่เราจะต้องพัฒนาในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางฝั่งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ให้นักเรียนนะครับเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในโทรศัพท์ที่ชื่อว่า KidBite IoT นะครับ KidBite IoT สามารถโหลดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ใช้ทางโทรศัพท์ iPhone นะครับหรือทางฝั่ง Android นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง2ค่ายนะครับจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็เปิดในโทรศัพท์นะครับนักเรียนก็จะพบว่าโทรศัพท์ของเราเนี้ยมีแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วทางฝั่งในเครื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาให้นักเรียนได้รู้จักกับสิ่งที่เราจะเขียนบน IoT นะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเข้าไปในเมนูของ IoT นะครับ IoT นี่ครับทุกเครื่องเข้าไปได้เลยจะอยู่ด้านล่าง IoT นี้เราไม่ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มนะครับมีในตัวของ KidBite อยู่แล้วจะมีเมนูนะครับเกตนะครับเกตกราฟ messaging นะครับซึ่งเราก็จะมีชุดคำสั่งนะครับชุดคำสั่งอยู่ในบล็อกของ IoT นี้ชุดคำสั่งแรกนะครับแล้วก็ชุดคำสั่งถัดๆไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการส่งค่านะครับโดยชุดคำสั่งแรกจะเป็นการส่งค่าไปที่เกต1นะครับซึ่งเราจะดูได้อย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าเกต1ด้านขวานะครับถัดไปจะเรียกว่าเกต2ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นกราฟเพียงแค่นี้เองครับง่ายๆส่วนของการแสดงผลนะครับมีอยู่3ที่นะครับและส่วนด้านล่างนะครับหน้าตาเหมือนอะไรครับตรงนี้ปุ่มกดเนี่ยก็คือมันจะทำงานโดยอัตโนมัติร่วมกับการเขียนคำสั่งถ้ามีการเรียกใช้งานปุ่มบนตัวคิดไบต์เองนะครับมันจะทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องเขียนคำสั่งอะไรเพิ่มของ IoT นะครับเห็นไหมครับชุดคำสั่งเพียงแค่นี้เราก็สามารถเชื่อมต่อสื่อสารแบบ IoT ที่มีความสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นให้กับบอร์ดคิดไบต์ได้แล้วนะครับเราจะมาตั้งค่าโปรแกรมให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กันได้นะครับเพื่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี่ยมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับนักเรียนก็ไปที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะครับนักเรียนเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยจะพบหน้าต่างดังนี้นะครับ SSID ก็จะเป็นชื่อของ Asset Point ที่เราจะต้องกรอกลงไปนะครับนักเรียนอาจจะได้จากการใช้โทรศัพท์เนี่ยทำการเปิดเพื่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่โดยรอบบริเวณนั้นหรือหากเราสามารถปล่อยฮอตสปอตได้นะครับเราก็จะใช้ชื่อสัญญาณที่ได้จากฮอตสปอตของเราโดยชื่อนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องทำการกรอกลงไปให้ตรงตามตัวอักษรทุกตัวเลยนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดนี้ก็ต้องกรอกให้ตรงกับที่เราได้รับมาจากผู้ให้บริการหรือว่าฮอตสปอตที่เราได้ปล่อยไว้ด้วยนะครับและติ๊กในส่วนของ Enable IoT นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเมื่อตั้งนี้นะแบบนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะได้การเซตค่า Wi-Fi ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้ทำการเนี่ยลองมาดูส่วนของ IoT บล็อกที่สำคัญนะครับเช่นเกตนะครับหรือกราฟการส่งค่าข้อมูลนะครับไปในส่วนของบอร์ดคิดไบต์หรือจากคิดไบต์เนี่ยให้มันแสดงผลกลับมาที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกในส่วนของ Send Data นะครับนักเรียนลองเลือกบอร์ด Send Data นะครับจะพบว่ามีในส่วนของ Send Data มาที่เกต1และเกต2นะครับซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ส่งค่าข้อมูลอะไรขึ้นมาเช่นเราต้องการส่งค่าข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วบน KidBite นะครับเช่นส่งค่าของแสงนะครับนักเรียนก็เอาค่าของแสงมาต่อหากต้องการให้ทั้งหมดโดยรวมนี้ส่งค่าของแสงได้โดยตลอดไปนะครับมีการส่งค่าอยู่เรื่อยๆนักเรียนก็เอาบล็อกอะไรมาต่อครับ

forever ครับมาต่อตอนนี้เนี่ยส่งข้อมูลได้แล้วนะครับแต่การทำงานแบบ IoT การส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนควรที่จะใส่ดีเรย์เพื่อไม่ให้มีการส่งข้อมูลโดยความถี่ที่สูงเกินไปนะครับไม่งั้นข้อมูลก็มันจะไม่ได้รับการส่งข้อมูลเข้าระบบนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อนักเรียนลองทดลองบิวโปรแกรมนะครับเพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าคิดไบต์ส่วนของการเชื่อมต่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี้ยรู้จักกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของเรานะครับว่าบอร์ดไหนจะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ของเรานะครับให้นักเรียนมาที่ QR code ด้านข้างๆนี้นะครับอยู่ข้างกันเลยเมื่อกดลงไปนะครับทางหน้าจอนะครับจะขึ้น QR code ที่เป็นหมายเลขของเครื่องหรือบอร์ดคิดไบต์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยหยิบโทรศัพท์นะครับมาทำการสแกน QR code โดยการที่เข้าไปในแอปพลิเคชันคิดไบต์ IoT ก่อนเลยนะครับนักเรียนก็หยิบโทรศัพท์นะครับขึ้นมาสแกน QR ได้เลยครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดของนักเรียนก็จะมีความสามารถในการส่งข้อมูลหาโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อโทรศัพท์ของเรานะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับไฟสถานะที่คิดไบต์นะครับจะมีค่ามีแสงนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อบอร์ดคิดไบต์นะครับได้ทำการเรียกว่าเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราจะพบว่ามีแสงแบบนี้นะครับไฟด้านบนนะครับก็จะเป็น Wi-Fi สีแดงนะครับด้านล่างก็จะเป็น IoT สีเขียวปนเหลืองนะครับไฟสถานะบริเวณบอร์ดคิดไบต์นะครับก็จะขึ้นตรงส่วนของ Wi-Fi และ IoT นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีบอร์ดนักเรียนคนไหนเชื่อมต่อแล้วบ้างครับจะขึ้นไฟ2ดวงนี้นะครับสีแดงกับสีเหลืองหรือปนเหลืองเขียวนะครับด้านล่างสุดก็คือไฟ Wi-Fi กับ IoT นั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเปิดโทรศัพท์แล้วก็ดูข้อมูลแสงได้แล้วครับตอนนี้เมื่อนักเรียนได้ลองส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน IoT แล้วเนี่ยอีกความสามารถนึงนะครับของคิดไบต์ก็คือการส่งข้อมูลไปยัง LINE แอปพลิเคชันที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ทำสำหรับในการติดต่อสื่อสารนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีส่วนที่เรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนที่เป็นการส่วนตัวเรียกว่านักเรียนต้องล็อกอินเข้าใช้งานใน PC หรือในโน้ตบุ๊กที่นักเรียนใช้อยู่ด้วยนะครับว่าผู้ใช้งานตอนนี้น่ะคือเรานะเรากำลังเข้าไปตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคิดไบต์กับ LINE แอปพลิเคชันของเรานะครับให้นักเรียนนะครับลองเข้าหน้าที่ในส่วนของเว็บไซต์ของ LINE นะครับดังลิงก์ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนจากนั้นนะครับให้นักเรียนลองนึกย้อนไปดูว่า LINE ตัวนั้นน่ะเราใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดอะไรนะครับจำได้กันหรือเปล่านึกไว้ด้วยนะครับว่าเราใช้พาสเวิร์ดอะไรหากใครลืมนะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยในโทรศัพท์ได้นะครับก็จะมีการให้นักเรียนเข้าไปเปลี่ยนได้ทันทีนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนของ LINE Application นะครับเมื่อเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเราเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานแต่ละคนนะครับกรอกข้อมูลที่เป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับดังที่ขึ้นในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนักเรียนก็จะถึงหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำนี้คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นโทเค็นคือตัวที่ทำหน้าที่เหมือนตัวเชื่อมต่อเป็นคีย์รหัสผ่านในการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดคิดไบต์จะส่งไปยังไลน์ของเรานะครับเราจะต้องมีโทเค็นตรงนี้ก่อนนักเรียนก็ให้มาที่ส่วนของการสร้างโทเค็นนะครับโทเค็นตัวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสร้างโทเค็นได้เลยนะครับและรหัสโทเค็นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเซฟหรือบันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกไว้ด้วยว่า

รหัสที่ออกนี้เป็นรหัสอะไรนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการคัดลอกใส่ไปในโปรแกรมคิดไบต์ด้วยนะครับให้นักเรียนตั้งค่าตามข้อมูลนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะส่งเป็นโทเค็นหัวข้อว่าอะไรหรือว่าส่งหาใครนะครับส่งหาใครเราสามารถส่งเป็นกลุ่มได้นะครับนักเรียนเช่นเราต้องการสร้างกลุ่มขึ้นมาในการส่งข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับโทเค็นนักเรียนจะต้องกดทำการคัดลอกนะครับทำการคัดลอกโทเค็นนี้ใส่เข้าไปยังแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับการใช้งาน LINE Notify นะครับนักเรียนเราก็จะต้องติดตั้งปลั๊กอินเช่นเดียวกันนะครับเมื่อติดตั้งมาแล้วนะครับดังวิธีการที่เราได้ทดลองติดตั้งปลั๊กอินไปก่อนๆหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับเข้าไปที่ LINE Notify มีบล็อกแค่2อันเองนะครับส่วนแรกนะครับจำโทเค็นเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมนะครับให้นักเรียนนะครับลากบล็อกแรกก็คือเซตโทเค็นก่อนว่าโทเค็นที่เราได้คัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือโทเค็นอะไรจากนั้นนะครับนำบล็อกโปรแกรมแบบข้อความนะครับนำมาใส่นะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนได้วางโทเค็นที่เราได้คัดลอกเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็คือการส่งข้อความส่งข้อความนะครับนักเรียนสามารถเลือกข้อความได้จากส่วนของเมนูที่เป็นลักษณะของบล็อกข้อความได้เลยครับเพียงแค่นี้นะครับตัวแอปพลิเคชันของโทรศัพท์ใน LINE Notify ของเรานะครับก็จะส่งข้อความขึ้นไปยังโทรศัพท์ของเราว่ามีข้อความดังที่นักเรียนได้กรอกลงไปนะครับทดลองทำดูนะครับนักเรียนก็จะพบว่ามีการส่งข้อความหาเรานะครับหากนักเรียนต้องการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นการกดปุ่มในเรื่องของการกดปุ่มเมื่อกดปุ่มแล้วให้ส่งข้อความเราก็สามารถทำได้นะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมครอบเข้าไปยังส่วนตรงนี้นะครับขอให้นักเรียนทดลองทำดูนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รับใบกิจกรรมนะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเขียนคำสั่งในรูปแบบ IoT นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนทั้งกลุ่มนะครับก็คือ4คนเนี่ยช่วยกันทำก็คือว่าเป็นการทดลองเขียนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ IoT ก็คือให้ทำการส่งข้อมูลนะครับต่างๆผ่านไปยังโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับที่นักเรียนได้รับใบงานไปนะครับใบกิจกรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทดลองสถานการณ์ว่าเราจะดูเกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะครับคำนวณหาค่าไฟฟ้าซึ่งเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้สูตรคำนวณต่างๆด้วยนะครับการส่งข้อมูลต่างๆไปยังกราฟหรือไปยังเกตที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ครบเลยระหว่างในเรื่องของการคำนวณนะครับและการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เราแบบ IoT นะครับก็ขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียน

การที่ทุกกลุ่มได้ทำกิจกรรมที่ 3.1 ไปแล้วนะครับนักเรียนตอนนี้ก็พบว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวครูก็ขอสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนในการช่วยสรุปกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับ

0: กลุ่มไหนดีครับตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับ
1: จากกิจกรรมนี้นะคะหนูสามารถเช็คค่าแสงและสามารถเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับโอเคครับจากกิจกรรม IoT นะครับที่นักเรียนได้ลองเขียนชุดคำสั่งไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำสั่ง input output นะครับเราก็สามารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันKitbyte IoT ได้อย่างง่ายดายนะครับรวมไปถึงการส่งค่าข้อมูลนะครับยัง LINE นะครับแอปพลิเคชันที่นักเรียนทุกคนเนี่ยมีอยู่และใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราพัฒนาได้อย่างง่ายดายนะครับจากกิจกรรมตรงนี้เนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการคิดหรือพัฒนาโครงงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆได้อย่างเรียกว่าทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นต่อไปนะครับนักเรียน
2: สำหรับแผนการเรียนรู้ที่3นี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อคิดไบต์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะโดยการให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมผ่านคิดไบต์เพื่อไปควบคุมการทำงานหรือว่าไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆส่วนเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าการกำหนดค่าต่างๆเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่หลากหลายนะคะในระหว่างการทำกิจกรรมหรือว่าระหว่างที่คุณครูสอนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ขอให้นักเรียนได้ทำไปพร้อมๆกันเพื่อที่นักเรียนจะสามารถที่ติดตั้งไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะและสำหรับในช่วงท้ายกิจกรรมนะคะก็ให้คุณครูได้สอบถามนักเรียนว่าเขาสามารถที่จะประยุกต์เรื่องของคิดไบต์และ IoT นี้นะคะในงานด้านใดได้อีกเพื่อที่เขาจะได้แนวคิดนี้นี่นะคะสำหรับการทำกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่4ในครั้งต่อไปค่ะ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
3: โดดลงไปนะครับถ้าหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
1: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
3: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
1: ่
3: ะ
1: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
3: จำได้ค่ะ
1: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
1: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
3: ีคนมาช่วยแล้ว
1: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
3: มีขวดมีเชือกมีไม้พ
1: ายอ๋อมีขวดมีเชือกมีแกลอนมีรองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่อดัมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับ
2: เฮ้ยคนตกน้ำตะโกนโยนยื่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำ
1: พอตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
3: ผู้ปกครอง
1: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับ

0: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นแล้วว่าอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่นเล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
1: มันไม่มีผู้ปกครอง
0: เดี๋ยวพี่เขาก็มาร
1: อหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเ
0: ล่นพี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อย
2: พี่
3: ไปขึ้นครับน้องถูกใจ
2: พี่ยาจมน้ำค่ะ
3: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับ
4: เห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่ยาดำบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
2: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ยาก็ไม่ฟัง
4: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเลยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพทก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงๆแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจนแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild West เราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขา Superstition และได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had miners and town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week, just in here a week dying.Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. Some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.

0: West หรือ O-West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตติดเถื่อนทางฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 1800s because of all the wealth there wasBillions of dollars in gold coming out of here, and for every one good person, there were three and four bad people. So you always had to watch your back. You always it was very it's not a very good place to raise a family back then, mm-hmm. because there was so much violence out here. You had to worry about the Apaches, the Navajo, mm-hmm. outlaws. I mean, the heat, the sun. This was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here almost no crime no robberies no nothing out here people are very kind very helpful out here the people make it a good placeIt could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
1: How much do you owe on this? $450? $450? Yeah, okay, here you go. Yeah. It's a scorpion.
2: Hey, กินไหม ลูกอมแมงป่อง ของจริงด้วย
0: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
1: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so most everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

ากจะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เหมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลด์ฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลด์รัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปและเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้และทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนอะมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: รรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านอาหารไงเนี่ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทนึงแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there's all kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลย

แล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบู๊ตเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: can you get this one
2: spoon
1: yes อร่อยคงกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
3: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
4: Yes.
3: And they make their own waffle cones. You just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกิน2คนนะคะ
3: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk to town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon they call the Black Mariah. It's what they would put your body in. They take you to the cemetery. It's inside there.People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's the kind of place you don't want to go there at night.
4: Yeah.
3: In the daytime, it's a lot of fun.
0: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมือง Tombstone คือ OK Coral ซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสที่จริงแล้วคำว่าไวเวสอันมีอีกในยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็น่าจะโอเค
0: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองๆมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
1: ตอนแรกที่แพทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดี

0: แล้วมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
1: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys and they used them on the trail drives. And the cowboys were usually busy from before daylight until dark. And they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So it, cause, and usually he was moving camp at least once a day. So he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So and that was a big job.

0: ว่าชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used on farms and if they needed the wagon for other things at different times of year the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon because this was what they used as a pickup truck that was their pickup truck in the horse driven days
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ2-3ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have three meals a day in the middle of the day. They had to come to the wagon to get a fresh horse. So they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. It didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทหาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาที ก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
3: Try to like pull it off.
0: This.
3: Yep.
0: Oh. Oh.
3: Maybe you gotta cook a little more.
0: Okay.
3: Cook a little more.
0: Yang ไม่สุกนะฮะ
3: And see how theirs is getting golden.
0: Yes.
3: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
0: Any good?

0: แบด แบดแบนน็อก แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม
1: In England, they call it a scone, and here we call it biscuits. So.
0: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี
2: ้ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
3: I think hat is the symbol of cowboy.
0: Mm-hmm.
3: Do you think it's important?
4: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing. So this is a traditional summertime Western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf. It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur. So this is one of our nicer hats. It runs about $400, so it's a very expensive but durable hat.

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดอะเนโรเราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมีชัตเตอร์บัสมารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
2: ้ใช่
1: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
2: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
1: ม
2: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
2: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
1: ์
2: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
2: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
1: ค
2: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
2: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
1: ือ
2: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยล่าเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
2: ค่ะ
1: ลุย
3: ทอนค่ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
4: ดีสวัสดีครับ
1: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
4: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
4: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
2: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
4: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
4: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
4: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
2: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมา
4: ใส่เลยครับ
1: โอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
4: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
4: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
4: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไห
1: มนี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
4: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
4: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
4: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
4: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
4: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ตอนบ้าง
4: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
4: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
4: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
4: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
4: ครับผม
1: โอเคป๋อง
4: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับ

0: อันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
1: อันนี้ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
1: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ขยะอันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 12 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
4: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
4: ขายได
0: ้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
3: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามา

0: ปากผ้าที่เป็นลายอาคา
1: เ
0: ออก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
2: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไง

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอ
1: ยากเห
0: ็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500 กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้ไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได
0: ้พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเร
0: ื่
4: อย
0: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะจะแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับ
1: กับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: บอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
2: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
2: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
2: ความร้อน
1: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติจ่อผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
2: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยด้วยซ้ำครับ
2: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
2: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผม
2: มองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
2: ที่ช่อง YouTube

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โหพี
1: ่เย้
0: ขอเบาสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ
1: ่อปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสนะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝาใหญ่ว้าลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังเป็นเจ้า
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู่ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม ีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต
2: ่
3: างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลย
2: ไปเชิญครับ
4: Yeah.

0: 要看我刚刚有多少包。
1: 那个当木锅不？当木锅ตัวนี้กัน。当木锅把土塞麦，哎，烤บน烤炕，那个底法，法炕呢？
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บาดไปด้วย

0: ีบรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซอไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซอไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันตัดคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเคอันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
1: เพ
0: ื่อ
1: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
1: แล้วเราต้องซ้อนขึ้นตัวประต
0: ู
1: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
1: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางแต่รอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาหัวก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: เพราะเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้เป็นแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ออกจะออก
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปนู้นไปวนไปนู้นหลังชิ้นเลยดึงชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: แต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
1: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
2: นะ
1: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
2: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
1: ก็คือเป็นบันไดใหม่ที่จะมาให้ใช่เหรอวะ
2: ไม่ใช่
1: ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
2: ย
1: นะฮะอันนี้ก็คือตีโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
2: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
1: ฉากเลยไม่ยังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
2: เสาใช้เสาเดิม
1: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
2: ด
1: ไม้เดิมดีนะ
2: ดียังดีอยู่เลย
1: ดีเลยหนาด้วย
2: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
1: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
2: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
1: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทําสีอะไรมั้ย
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเน
1: ื
0: ้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าเท้า30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้ามันจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้ามันจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหย
0: ีย
2: บไป
0: ตรง
2: เนื้อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเนาะ
1: นิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยแหละบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: เออใช่
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆ

0: ันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
0: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะตึงไปอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: เราก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ันใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

นี่จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: ดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณอะไรครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: ไอ้แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขที่หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมาพิษและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบัญญัติภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2มอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
5: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
3: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
6: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
7: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
8: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
9: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
3: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
10: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยเลยครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆกันเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะรักแห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยท่าน
3: ฮะนี่คือใครเนี่ย
2: เฮ้ย
3: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้อง
2: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
3: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
3: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
4: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
4: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
4: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
4: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
4: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไง
4: ครับ
1: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
4: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
4: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
4: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
4: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
4: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
4: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
4: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
4: ใช่
1: เบาไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
4: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
4: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
4: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
4: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
4: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกไหม
4: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
4: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
4: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
4: ใช่ทำนาปกติ
1: อ๋อ
4: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
4: ใช่ถูกต้อง
1: healthy healthy
4: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
4: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
4: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
4: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
4: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
4: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออก
5: ปลูกลงดินในระหว่างนั้น
4: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
5: ๆ
4: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
5: แล้วตอนที่ตัดสินใจอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้ากับเจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า

0: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได้คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100อันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งเฉาะขายข้างหน้า
0: ใช่ไ
1: ม
0: ่ได้ใช
1: ่แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
0: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับ
1: ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
0: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
0: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
0: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันธุ์ของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันธุ์นี้คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้าก็ยังเข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
0: ่ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนชื่อโทนี่เป็นพันโทนี
0: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
0: ่อ๋ออย่างเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
0: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
0: ใช่ใช่ครับลูก
1: ยาวกว่า
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายอ่ะท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
0: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
0: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
0: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
0: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: เรื่องรสชาติอ่ะ
0: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสัตว์ปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได้ได
1: ้เฮ้ยบอกว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าส่งนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
1: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าโท
0: ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ 1,350
0: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วจะได้สักกี่รอบ1ต้น
0: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้แสนสาม
0: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
0: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็เป็นประการรัชนีนี่เอง
0: ใช่
1: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
0: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: ยมะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ท่านใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่พัน
1: ธุ์สุพันธุ์เนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ใช่ครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร้าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: ล่ะ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลารดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่ากันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรา มันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำหรือคือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่ถ้าเริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากเดี๋ยวหลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับเขาเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
1: แกเลย
2: ใช
5: ่ปลาดุท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ดูสาวมาเกลียดแค่ยังฆ่า
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอันเมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไปเผาการก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวกัน
2: ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้งสองต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจกอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักพวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีทับุ
2: รีตายเยี่ยงวีทับุรีชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: อย่าง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: มันจะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้กับกระถางโน้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องเป็นสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: และ
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่อยู่นี้มันแต่คือหมายเหมือนธงชาติได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อย
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี้
1: อ
2: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: แมลง
2: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงจะไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืนอย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค่
1: ไปเปิดขวดทิ้งไว้
2: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้
1: อ
2: ยแล้วก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะ าก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
2: ่
1: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
2: ใช่ใช
1: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
2: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
2: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
2: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
2: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
2: ันใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างนึงนี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
2: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
2: ไม่ใช่
1: ไล่แมลงเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
2: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้น
1: คุณโทนี่ปีน
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
2: ใช่
1: เ
2: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
2: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
2: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรอย่างนี้ครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
2: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี
2: ้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมุติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
2: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
2: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตเขาอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่ลงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
2: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
2: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
2: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี้ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอ้าเหรอ
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
2: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
2: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่คุณสก
2: ิลใช่ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
2: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
2: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะมาแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
1: ี้
2: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
2: ใช่ใช่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
2: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
2: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
2: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
2: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สักสองสามปี
1: สองสามปี
2: ครับ
3: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ60-70วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ ลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
2: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2 คน 2 คน
2: ใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
2: ก็คือทำทุกอย่างต
1: ั้
2: งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าคือเดินดูแล้วก็ไอ้นี
2: ่ใช่ครับใช่ใช่ใช่
1: ลงไปทิ้งลงไปนี
2: ่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้ยด้วยใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
2: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
2: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโทนนี่เยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
2: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค
2: ่นี้พอคร
1: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
2: ่
1: ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก3คนนี่พี
2: คพอเลยครับ
1: พอเลยโอ
0: ้ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ฐานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

รู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้ม

0: ู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลังแล้ว
1: ลงนี
2: ้ใช่อ
1: ันนั้นก็ต่อมาก
2: ับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอายุเท่ากันอ๋อ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลง2
2: ครับ
1: ลงเป็นลง3
2: ใช
1: ่ทำไมลง2เล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลง3ใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ 8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกันม
1: ัน ก็จะทบกัน
2: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: 1ครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่ผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์ม 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คือยังหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณทัก 70%
1: 70%
2: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่าง
2: เงี้ยใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ใช่ครับ
1: เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะสุดยอดถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ได้ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไร
1: แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่าการตลาด
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่
1: อ
2: นแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อยๆ
2: ใช่ๆแล้วก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
1: อ๋อ
2: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงยังสมาร์ท
2: ก็คือยังสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นพอดี

0: ขา19
1: ใช่
0: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเด
1: ีย วใช่ถูกต้องครับ
0: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
1: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
0: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของกัน
1: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อ

0: ้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบบไม่ได้เลย
0: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
0: คือเรามีปฏิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราเพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
0: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
0: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
0: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
0: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
0: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงๆผลผลิตไทย
0: ครับ
1: เขาเน้นส่งออก
0: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
0: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเงี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: หมด
0: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ได้ใจว่าเอออาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
0: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียว
0: ค
1: ่านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีของข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
0: เ
1: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศได้เยอะท่านเรียนรู้สิ
0: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่าน
0: อ
1: ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
0: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
0: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูลราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะแต่ข้าเป็นมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
0: ได้ได
1: ้แล้วหาราชินีกันฮึ่งฮุ่งฮิ่งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งตัวอย่างของเกษตรขั้นเทพรุ่นใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะ

0: สัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มิลลิเมตรระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่ 1. การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตร วางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดพอกก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชา

อาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสาธารณปิยมิตรจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
0: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
1: ุ์หลังจากตีเคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะแจ้งองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
4: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: กาแฟเอสเปรสโซ
1: ่ผมมือขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยุงละกันค่ะ
2: ร้อนดับเบิ้ลช็อต
0: ดื่มครับผมครับ
1: อันนี้ของรุชใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิ้ลช็อตครับ
1: ของรุชจะเป็นกาแฟนอหยุงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของนู้นนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดิฟจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
4: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรครับไม่มีใครรู้จักนายอยู่ด้วยซ้ำคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
0: โรบัสต้านี้นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้า
5: ก็คือเอาเปลือกออก
0: คือเจลออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
5: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
0: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
5: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
1: รอบนึงของการสีใช้เวลานานไหมคะ
5: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
6: จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวลองดมดู

0: ือนกันหอมมาก
1: ครับหลังจากสีแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี
2: ้
1: ครับเม็ดมันจะแน
3: ่
1: น
3: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
1: เล็กกว่า
3: แต่ว่ามีสาร
1: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
2: ครับผมแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัว
3: มีความหอมใช
1: ่ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
2: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% จะเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
1: ของเรา
3: ครับผมครับ
1: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายเรามันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นคาราก
2: ็
1: คือผ่านกับวิธีการหมักแล้วก็สลักเปลือก
2: อย่างนี้เขาเรียกว่าคารา
1: ครับผม
3: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
1: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
2: ้
1: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
2: ครับผม
1: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นขินตอนไปเจอขับน้ำแข็งแล้วมันจะ
3: รสชาติจะเปลี่ยน
1: มันจะเปลี่ยนตรงน
3: ี
1: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
3: ด้วยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดอ่ะเวลาออกมาจากเครื่อง
1: ก็4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นเฟมิลี่ก็คือเม็ดโทนเม็ดกลมๆเฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
3: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
1: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้
3: อ
1: ยสมมติว่าเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
2: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
1: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
2: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด A
3: 180
2: เกรด B 150เกรด C 130
1: ครับ
2: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
1: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมาแล้ว
4: ใหญ่มาก
2: ร้านใหญ่มากนะครับ

0: ัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
1: คือตอนนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
2: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
1: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
3: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
1: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
2: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
1: ใช่ครับ
2: ความเข้มข้นของกาแฟ
3: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
1: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กตาก็คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
2: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
1: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกครับเราก็จะทยอยใส่ลงไป
4: ผมก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นมา

0: กับไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเริ่มมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: แล้วยอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู
5: ่สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีระยองครับ
2: ในอนาคตนี้กะว่าจากเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: โต้นี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนในอาราบิก้าเลย
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: ครับแล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พอค่าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำ

0: ร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าจะได้ว่ากาแฟนายูนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากนะครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเกี้ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับใบชาที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
2: เอาไปลองทำ
1: เมี่ยงดูก็ได้
3: แต่ว
1: ่
3: าม
1: ัน
3: ก็ไม
4: ่ต้องคุ้นค่ะ
1: พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
0: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไอโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
2: เดี๋ยวเราจะไป
1: ดูไร่กาแฟ
2: ไร่กาแฟ
1: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
2: ครั้งแรกเลยค่ะ
1: ปกตินั่งเกวียนเลย
2: เรามาลองดูเนาะม
1: ัน
2: จะเป็นยังไงเอไปกันค่ะ
1: ครับ
2: นี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยอ๋อไร่มันสำปะหลัง
1: ตอนนั้นมันนี่เก็บได้หรือยังครับ
2: ขอบคุณมากเลย
1: สนุกครับ
2: สนุกดี
1: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยพี
2: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
5: ประมาณ40ไร่ฮะ
2: เดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
5: ก็เพิ่งมีสวนยางเนี่ยครับ
2: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
5: ปลูกยาง
1: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
5: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
1: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
5: เก็บปีกลาย
2: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
5: ได้ร้อยกว่าโล
1: ร
5: ้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
1: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
5: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสียดมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
1: สบาย
5: ใช่ครับไม่มีแดด
1: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
2: เจ้าของสวน
1: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
2: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
5: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันแล้วจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดลำไรแดดไม่เยอะ
6: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
2: ที่น่านเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุ๊กก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุ๊กก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้

0: ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
1: ได้
0: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กล่าวว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
2: วันนั้นเวลาว่างเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือ
3: ใส่น้ำตาลใส่ขิง
2: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดใน

0: เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่ผอ.ได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะผอ.ก็อยากมีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
1: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตองคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านน้ำเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพครัว
2: ครอบครัวตั้งขาเนี่ย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เรือนี้อันไหนสองลูกนี้อันนี้เหรออ
1: ันนี้ได้ไหมไออันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้ไหมอันนี้
1: อันนี้ได
3: ้ได้นี่อันนี้
1: เวลาขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะ

0: ็บต่อได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
1: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอกที่นี่ไม่เหมือนงอกที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
2: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอกที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
3: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้เน
2: าะอ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
3: ได้จ้ะ
1: แล้วเท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
2: ใช
1: ่แต่ว่าที่นี่มีหลายรูป
3: ทรงเลยจ้ะ
2: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
3: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
2: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลย
3: จ้ะ
2: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหาร
3: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
2: แล้วใส่
3: เหมือนไหม
2: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
1: นี่มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้วทรงทหารไง
3: ละนวดลูกนวดอีกหนึ่ง
0: ทรงทรงหัวแหลม
2: ทรงที่5คือทรงอะไร
3: ทรงนเรศวรจ้ะ
2: ทรงนเรศวร
3: จ้ะทรงนเรศวร
2: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวคนชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาใช้ตักน้ำได้
2: ทรงนี้เหรอทรงทหาร
1: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
3: เนี่ยอันนี้ทรงเก่า
2: ทรงกระทะความ
3: ทรงเก่า
1: จริงเหรอฮะเพราะมันดูแบบพื้นๆเน
2: า
1: ะ
3: ก็ยังไม่ได้ยามกันเลยเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ทรงกระทะความเลยนะเวลาฝนตกนะเราไม่ต้องใช้ลมมาละคุมอย่างนี้ออกไป
2: ได้ด้วย
1: เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
2: แล้วทรง
1: กระดองเต่าก
3: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าทำเป็นสวนมันง่ายดี
0: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
3: ประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้า
0: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
3: หลายประโยชน์จ้า
1: ทรงหัวแหลม
0: พ
1: ี่
0: เฟย์คะช่วยหน่อยไหมคะหนูทำไม่เป็น
2: อาพี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วยหน่อย
0: พี่ปั้นช่วยหน่อยค่ะ
2: อันนี้
3: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
2: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
3: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
2: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
3: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วก็เอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู
4: ่นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็นเต็มหมดเลย
2: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
4: อ
2: ่
4: า
2: อุ้ย
1: ยังค่ะพี่เฟย์
2: ได้แล้ว
1: ย่างไหมอ่ะ
2: ย่างค่ะ
1: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
2: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
0: พี่เฟย์ที่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
2: น้องปั้น
1: ไหนก็นิดนึง
2: พี่เฟย์ว่าการทำงอกเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของที่ใช้ในการดำรงชีวิต
2: ใช่ค่ะ
0: ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
3: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
2: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
3: บ
2: ้างแล้ว
3: จ้าจ้าสองรูปนี่เป็นบ้างแล
2: ้
3: ว
2: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอกเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที ่มาบอกวิธีการทำงอกขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: พี่เฟย์คะตั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้ว
2: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
1: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะแหมป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
2: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
1: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
2: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
4: เด็กตราดทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
1: แล้วอร่อยไหมคะ
4: อร่อยครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปแฮปขนมมันเถอะค่ะ
2: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
3: เอาเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: พี่เฟย์เอาอันนี้นะคะ
0: พี่เฟย์ม
2: า
0: เอา
2: แ
0: น่สองนะ
2: ใช่
3: ค่ะ
0: อันนี
1: ้ปั้นใหญ่ใหญ่นี่ค่ะ
3: และอันนู้นอีกนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเรา
0: ไปเลยไปออกเดินทาง
2: ไปเลย
0: บ๊ายบาย
2: สวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะ
1: เพื่อระหว่างทางเดินไปทำขนม
5: ไปไหนมาจ๊ะ
2: พอดีพวกเราไปทำงอกมานี่ขนมบันดุกแน่ๆเลยค่ะ
5: ค่ะ
2: พวกเราขอ

0: ซื้อ3ชิ้นก่อนจ
1: ะมาเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะมีพี่เฟย์มีตังค์อุ้ยหนูไม่
3: ม
2: ี
3: ตังค์เขาตัดให้แล้วนะคะ
2: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
1: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
0: ชิ้นละ10บาท
2: อันนี้อะไรอ่ะ
0: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
1: น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
3: ใส่น้ำเชื่อม
2: คุณป้าทำหน้าอร่อยนะคะเนี่ย
1: ค่ะ
2: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี้
1: ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
2: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
1: จ้า
0: ใส่น้ำเชื่อมด้วยนี่หน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
1: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
0: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
2: ตัดชิมกัน
1: ตัด
2: จะกินแล้วนะ
0: น้ำเชื่อมหอมมากเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่เนื้อนุ่มเลยนะคะ
1: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
2: คุณป้าคะขนมบรรนุกเนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆ เลย
0: คุณป้าคะพอดีเฟเนี่ยค่ะอยากทำขนมบรรนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบรรนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะส
0: ่
1: วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
3: อยากทำแล้ว
2: อยากทำแล้วค่ะ
1: ลองคิดจะทำ
0: ด้วยนะคะ
1: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปะเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
2: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดงอดกันก่อนเลยไหมคะ
0: ได้เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสั่งไปทำ
2: พ
0: ี
2: ่ปันด้วย
1: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
2: พี่เฟย์กระทะ
0: นี่ค
1: ่
0: ะ
1: น้องตัวโตยกกระทะวาง
0: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
2: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
0: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
1: เอาหนูยกแป้งใส่
2: โอ้ช่วยไหมคะ
0: โอ้ยช่วยลบกัน
2: ช่วย
0: อันนี้หนูกวนแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: โอเคค่ะ
1: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
2: เสร็จแล้วก็เทลงได้
1: เทเลยค่ะ
2: เทเหรอคะ
0: ว้า
1: วเบาๆนะคะเบาก
0: ินหอมไหมคะมัน
2: หอมกินอะไรเอ่ย
1: หอมใบเตยค่ะ
2: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
1: หนูกวนนะคะ
0: โอ้อันนี้เราต้องใช้
2: สนุกจังเลย
0: เอาขึ้นมานี้เสียง
2: อุ้ย
0: อันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่ง
3: ถ้วย
0: ครึ่งหนึ่ง
3: นี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
1: หนูกวน
3: เราก็ต้องใช
1: ้
3: ด้ามยาว
0: ๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
1: มันถ้าใส่ในแป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
2: กวนน้ำแรงมากเลยอะค่ะ
1: หนูลองกวนดูนะคะ
0: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
1: เขากลัวหนูทำหก
0: กลัวหนูทำหกไง
1: ก็จับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
3: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
1: ก็เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
2: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
3: น้องแหนม
2: คะ
3: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
1: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
2: ี่ไง
0: โผล่น้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะขนมอะไร
2: ขนมตาลค่ะ
0: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
3: ใช่
0: ค่ะใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
1: มันติดกระทะ
0: จ้ะอ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกระทะ
1: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
0: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
2: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม

0: มันฟูพี่นันแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะกวนยากขึ้น
1: สนุกจังเลยอะค่ะ
0: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
1: เป็นก้อนด้วย
2: ข้าวเจ้า
0: ข้าวเจ้า
3: เป็นแป้งข้าวเจ้า
0: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอคะ

0: มันจะติดแล้วติดตัวนี
1: ้พี่แฟนช่วยหน่อย
2: คุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
3: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
2: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
3: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
0: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็น
2: เ
0: ปล่า
2: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
1: ่ะลองทำ
2: โอ้พี่
1: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
0: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
2: ไม่เอาค่ะ
1: เหมือนว่าช่อง
2: อย่างนั้นแหละคุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
3: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับพออ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
2: เชื่อม
3: น้ำเชื่อมน้ำกระ
0: หุยหุยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บน้ำปุ๊บเลยอะค่ะ
2: น
0: ้
2: องแมว
0: เอามา
3: เอาแรงๆเลย
4: นี่
0: อึ๊บอ้า
2: โอ๊ย
0: เป็นไงคะแหลม
2: หนืด
0: แตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
2: หนืด
0: ไว้สู้สู
2: ้ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอะ
0: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
4: สงสัยค่ะ
0: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะใช้เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงไงคะ
2: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำแล้วก็ออกเหงื่อก็ออกอะไรอย่างนี้พอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินอย่างเดียวต้อง
4: ใช่ช่วยกันทำไทยแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
0: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
2: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราขึ้นมา
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช
2: ่อึ๊บโอ้คุณป้าถ้าเกิดนิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
3: ไหนป้าดูหน่อย
2: โอ้
3: เ
2: นี่ยค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
2: ถาด
3: อันนี้เป็นหนูเป็นคนเทไม่ใช่หรอ
0: ได้ค่ะหนูเ
3: ทได้แล้วค่ะ
2: ไม่เลยไม่เลย
0: ถาดให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
2: นี่ถาด
3: อ๋อแค่นี้ละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
2: ว้าว
3: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี
0: ้อุ้ยเหนียว
3: ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
2: มันเหนียวมากเลยอ่ะคุณป้า
3: ก้อนหนูกวนมันแรงนี่คะฝีมือดีอ่ะ
0: ฝีมือ
2: เราย
0: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมคะ
2: ยิ่งเหนื่อยมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
0: หนูเหนียวมาก
2: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
0: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
2: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค่ะ
3: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
0: ไว
3: เกือบเลยเน
2: า
3: ะ
2: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
0: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
2: โอ้มันเหนียว
3: มากเลยให้หนูยกเลยนะคะ
0: พี่เฟย์เอาผ้าผ้าไม่ร้อนมากค
3: ่ะไม่จัดแค่ไม่ต้องผ้า
0: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะข้างหน้านี้ไหม
2: ข้างหน้าก็แหละ
0: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อค่ะ
3: ทำให้มันให้มันเนียน
0: อ่ะน้องเนี่ย
2: ค่ะเพื่อนค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันมันจะติดนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
0: ์นุ่ม
2: นุ่มจ
0: ัง ร้อนค่ะร้อนค่ะ
3: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
2: น้ำตาลนี่ค่ะ
3: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะน้ำ
0: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
3: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
0: ใส่หมดเลย
3: ใส่หมดเลยใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
0: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร
3: ่หมดเลย
2: ใส่หมดเลยเหรอคะ
0: กี่ถ้วยอะคะ
3: กิโลนึง
0: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
2: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
3: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี่
2: เ
0: ห็นไหม
2: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: กลิ่นจะหอม
2: อุ้ยระวัง
0: ควันเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
2: ช่วยกันค่ะ
0: ช่วยกัน
2: เป็นยังไงไม่รู
3: ้ถ้าคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
0: ประมาณกี่นาทีคะ
3: ชั่วโมงนึง
0: ฮะชั่วโมงนาน
3: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมด

0: เลย
1: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
2: คุณป้าขายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
2: น้องป้านอย่าตักเอาน้ำไปนะ
3: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะดันแล้วลูก
2: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
3: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้แล้วนี่ตรงนี
2: ้พี่เฟย์ระวัง
4: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ
3: ่
4: ะ
3: นี่
2: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
4: ว้าวต่อไปจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
3: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยน้ำกะทิอันนี
2: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
3: หัวกะทิ
4: อือหัวกะทิ
3: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
4: เกลือ
3: แล้วก็แป้ง
2: ตรงหัว
4: นี่เหรอคะ
3: ได้คนจนกว่าให้มันละลายให้หมด
4: ว้าว
2: ดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
3: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
4: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
2: ใช
4: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
3: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
4: อ่ะไอเลยพี่เพ
2: ่น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
4: หนูยกเหรอคะ
3: เลิกทำไ
4: ปต่อได้ค่ะ
2: อู้กระทะจิ๋วกระทะจิ๋ว
4: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอู้จักจัก
2: จักส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
3: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
4: อันนี้ต้องเปิดมีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
5: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
2: อันนั้นหวาน
5: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
3: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
5: มันจะกรุบกรุบ
2: มันแค่นี้กรอบไปด้วยนะ
4: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
5: ใจเย็นค่ะ
2: เช็ดน้ำลายไหล
4: ถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
2: ยกได้เลยนะ
4: ยกเลยค่ะ
2: เดือดแล้ว
4: ระวัง
2: อุ้ยมากะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
4: ได้ไงค่ะพี่เฟย์
2: อ้าว
3: นู่นนู่นหนูว่าเป็นยังไงเลยลูก
2: ช้ำ
4: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
5: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไง
2: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
3: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เสร็จแล้วค่
2: ะ
3: พร้อมทานได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
3: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
4: ค่ะ
3: ทุบ
4: หมด
3: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
5: ทุบแค่พอแหลก
3: จ้ะพอแหลก
5: ไม่เหมือนไม่ได้เป็นผง
3: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
2: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
5: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
2: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
4: หนูหยุดหนูเป็นน้องแล้วค่ะ
2: น้องก็เสียสละ
4: ก่อน
5: หนูเป็นพี่น้องแหนมเนี่ยหนูกินก่อน
2: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
3: กินพร้อมกันเลย
4: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
2: คุณป้าจัดให้นะคะ
3: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
4: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
2: ไม่ว่า
3: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเรา
2: ค่ะ
3: เราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
2: อ
3: ัน
2: นี้เราต้องใส่
3: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
4: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเอิญค่ะ
2: โรยด้วยอะไร
4: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
2: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
5: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
4: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกัน
5: พี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
2: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
5: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
2: เป็นไงคะน้องแหนม
4: มันจะได้รสชาติกะทิด้วยค่ะ
3: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
4: ยังไม่รู้เลยค่ะ
1: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
4: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
5: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
1: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
4: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
5: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่ไม่ใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ